0: มันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้าเวลบีอิงใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรวิน
1: คิดเหมือนกันไหมคะคุณผู้ฟังทำไมเดี๋ยวนี้ชาวเน็ตใจร้ายกันจังเลยช่วงนี้เวลามีข่าวดาราเสียชีวิตนะบางทีสิ่งที่ตกใจมันไม่ใช่ข่าวแต่มันคือคอมเมนต์ค่ะหญิงเพิ่งโดนมากับตัวเลยนะคือบางคนพิมพ์แรงมากแรงแบบเฮ้ยมันจะเป็นจะต้องพูดแรงขนาดนี้ไหมอ่ะนี่คือแบบสงสัยเลยนะว่าเขากำลังพูดถึงคนที่เสียชีวิตอยู่หรือเปล่าคือแบบเข้าใจอ่ะว่าในโลกออนไลน์ทุกคนมีสิทธิ์แสดงความคิดเห็นแต่บางทีไม่จำเป็นจะต้องพูดทุกอย่างที่เราคิดนะคะคือเอาจริงๆเราไม่จำเป็นจะต้องเป็นคนดีตลอด24ชั่วโมงแต่ขออย่าเป็นคนใจร้ายในวันที่อีกคนกำลังเสียใจก็พอค่ะเพราะว่าคอมเมนต์หนึ่งอันของเรา5วิใช้เวลาในการพิมพ์แต่คนอ่านอาจจะจำไปอีกนานเลยโลกไม่ได้ใจดีกับเราเพราะฉะนั้นเราต้องใจดีต่อกันบ้างนะคะ
0: มันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้าเวลบีอิงใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรวิน

0: วังตาลโทร0910787777
1: ในขณะที่คุณกำลังฟังเพลงอย่างมีความสุขคุณเคยฟังเสียงร่างกายตัวเองบ้างไหมหลายทีหลังล้านที่มารู้จักร่างกายพร้อมเข้าถึงกล้ามเนื้อตัวเองกันเถอะที่ The Pillar Pilates Private Studio ดอนแก้วแม่ริมกับครูสอนที่ได้รับการการันตีจากหลักสูตรระดับโลกเปิดทุกวันและเวลาที่แมทช์กับคุณเช็คคิวเพื่อทดลองเล่นเพียง990บาท Search Google Map หรือ Line @ thepillar.pilates สะกด T H E P I L

0: คำว่าบ้านของคุณสะกดยังไงใช่บอ.อ.น.บานหรือเปล่
1: า
0: อย่างมีบ้านแบบงบไม่บานต้องที่โฮม888รับสร้างบ้านสร้างจบตามงบของคุณเห็นแบบบ้านก่อนสร้างด้วยเทคโนโลยี 3D เสมือนจริงใช้วัสดุคุณภาพมาตรฐานแบรนด์ชั้นนำพร้อมแนะนำเรื่องกู้และประสานสินเชื่อมั่นใจด้วยประสบการณ์สร้างบ้านกว่า10ปีมีวิศวกรและสถาปนิกดูแลทุกขั้นตอนเริ่มได้ทุกงบจบทุกเรื่องบ้านคลิก Facebook Home

เด็กตัวเล็กโตช้าสูงไม่ทันเพื่อนอาจส่งผลต่อพัฒนาการทั้งทางร่างกายและจิตใจอาจเสียโอกาสทางอาชีพที่ใฝ่ฝันศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่รามเราพร้อมดูแลลูกของคุณด้วยทีมผู้ชำนาญการด้านความสูงและส่งเสริมความสูงของลูกคุณให้เต็มศักยภาพ โทรเลย052-004-699ศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม

ออกมอเตอร์ไซค์ฮอนด้าไปเอ็มมอเตอร์รถทุกรุ่นฟรีแล้วไปเอ็มมอเตอร์เอกสารไม่ยุ่งยากไปเอ็มมอเตอร์อนุมัติไวในวันรีบไปเลยเอ็มมอเตอร์ชัดๆนะอยากถอยมอเตอร์ไซค์ฮอนด้าต้องไปที่เอ็มมอเตอร์ที่เอ็มมอเตอร์ฟรีดาวทุกรุ่นเอกสารไม่ยุ่งยากอนุมัติในวันรับรถได้เลยบัตรชมพูก็ออกรถได้ง่ายๆ4สาขาหางดงสันกำแพงแม่ริมและแม่แตงคลิก Facebook เอ็มมอเตอร์เชียงใหม่โอเคผ่านครับ

0: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
1: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา9นาฬิกา0นาที0วินาที
2: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
3: มารับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา9นาฬิกาจากทีมข่าวกองทัพเรือโดยผมพันจ่าเอกเดชาสมศาสตร์ครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเผยโครงการไทยช่วยไทยพลัสลุ้นขยายเวลาโครงการต่ออีก 1-2 เดือนหลังประชาชนต่างเรียกร้องให้รัฐบาลพิจารณาเพื่อช่วยกระตุ้นกำลังซื้อคาดว่าจะเห็นความชัดเจนภายใน 2-3 สัปดาห์นี้สักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
4: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
5: เสียวอะไรล่ะครับ
4: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
5: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
4: โหดีจังเลยค่ะ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
8: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุจอัญญมณีแดง
9: ทั้งใจแบ่งให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบ่งเฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว์
3: นายเอกนิติธันประภาสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่ากระทรวงการคลังพร้อมรับข้อเสนอพิจารณาเดินหน้าโครงการไทยช่วยไทยพลัสต่อเนื่องหลังจากการลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็นของผู้ค้าส่วนใหญ่ต่างเรียกร้องให้รัฐบาลพิจารณาขยายเวลาโครงการเพื่อช่วยกระตุ้นกำลังซื้อออกไปอีก 1-2 เดือนซึ่งคาดว่าจะเห็นข้อสรุปภายในสิ้นเดือนกันยายนนี้ส่วนเม็ดเงินงบประมาณที่จะสามารถนำมาต่ออายุโครงการได้คาดว่าจะเห็นความชัดเจนภายใน 2-3 สัปดาห์นี้เองนิติระบุว่าปัจจัยสำคัญส่วนหนึ่งในการต่ออายุโครงการมาจากวิกฤตราคาพลังงานที่ยังไม่คลี่คลายและส่งผลต่อราคาน้ำมันในตลาดโลกและค่าครองชีพของประชาชนขณะเดียวกันหากมีการต่ออายุโครงการออกไปจะพิจารณาปรับสูตรโครงการเช่นกลุ่มที่เข้าร่วมและอัตราการร่วมจ่ายระหว่างรัฐกับประชาชนด้วยทั้งนี้ปัจจุบันโครงการมีประชาชนเข้าร่วมใช้สิทธิ์แล้วกว่า26ล้านคนและเมื่อรวมกับกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอีก13ล้านคนจะมีประชาชนที่ได้รับประโยชน์ในการลดค่าครองชีพรวมกว่า40ล้านคนปิดท้ายกันที่พยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ส่วนภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกมีฝนตกหนักบางแห่งในขณะที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนแล้วส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคใต้ตอนบนอ่าวไทยตอนบนและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้ภาคกลางภาคตะวันออกและอ่าวไทยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งในช่วงวันที่11-13 กันยายน 69ยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางมีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุเขตร้อนและคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนในช่วงวันที่13-14 กันยายน 69ขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศในส่วนของรายภาคภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่ภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝน ตกหนักบางแห่งทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรภาคใต้ทั้ง2ฝั่งมีฝนฟ้าคะนอง 170 ของพื้นที่ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรทั้งหมดคือข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลอีก1ชั่วโมงข้างหน้ายังมีข่าวให้ติดตามรับฟังครับ

0: Forward Extra Smart Money
1: เคยสงสัยไหมครับว่าทำไมภาษีบางคนต้องยื่นปีละ2รอบคำตอบอยู่ที่ว่าคุณมีรายได้แบบไหนมนุษย์เงินเดือนถูกหักภาษีออกจากเงินเดือนทุกๆเดือนอยู่แล้วรัฐได้เงินเป็นงวดๆตลอดทั้งปีแต่คนที่มีรายได้จากค่าเช่ารับเหมาวิชาชีพอิสระหรือค้าขายไม่มีใครหักให้กฎหมายเลยให้ยื่นครึ่งปีแทนชื่อแบบว่าพ.ง.ด.94โดยที่กรมสรรพากรบอกเหตุผลไว้ตรงๆว่าเป็นการแบ่งเบาภาระครับถ้าไม่แบ่งจ่ายกลางปีพอถึงมีนาคมก็จะต้องควักก้อนใหญ่เลยทีเดียวแล้วถ้าจะไม่ยื่นล่ะแล้วจะไปรวบทีเดียวปลายปีได้หรือไม่คำตอบคือไม่ได้ครับเพราะว่าจะมีค่าปรับและเงินบวกเพิ่มเดือนละ 1.5% ของภาษีที่ต้องจ่ายแล้วยังเสียสิทธิ์ผ่อน3งวดที่คนยื่นตรงเวลาจะได้สิทธิ์นี้ดังนั้นบางคนอาจจะไม่ได้ตั้งใจเลี่ยงนะครับเพียงแต่ว่าเขาไม่รู้ว่ารายได้แบบไหนยื่นกลางปีหรือรายได้แบบไหนจะรวบไปยื่นสิ้นปีได้เท่านั้นเองครับ
0: Man Forward Extra Smart Money

0: อาคารพาณิชย์ราคาคุ้มค่าที่สุดในทุกทำเล
1: การเดินทางของคุณกำลังจะเปลี่ยนไปพร้อมเดินทางสู่โลกอนาคตไปกับดีพอแสงชัยเชียงใหม
2: ่ใหม่ดีพอ S05 ดีไซน์ล้ำเหมือนขับยานอวกาศเทคโนโลยีจัดเต็ม BEV ไฟฟ้า 100% วิ่งไกล470กิโลเมตรชาร์จไว15นาที
1: หรือเลือกระบบ REEV วิ่งไกลกว่า 1,000 กิโลเมตรไม่มีสะดุดทุกจุดหมาย
2: เริ่มเพียง 799,000 บาทจองเลยที่เพจดีพอแสงชัยเชียงใหม่แยกรวมโชคยอดขายอันดับ1เชียงใหม่และภาคเหนือ

0: เชื่อผมเดี๋ยวคนก็จำได้สปอตเพลงทำให้คนจำมันฟอร์เวิร์ดทำให้คนรู้จักผลิตสปอตเพลงและลงโฆษณากับมันทักแชทได้เลยพิมพ์ @mun2010 หรือโทร0924249996
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน forward extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา10:00 น.
3: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
4: ช่วงนี้มาติดตามข่าวต้นชั่วโมงช่วงเวลา10:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือกับผมพันจ่าเอกนพดลคงมั่นครับกระทรวงพลังงานเร่งค้นหาต้นต่อท่อน้ำมันรั่วบริเวณถนนเชื้อเพลิงใต้สะพานพระราม3ระดมเครื่องจักรและเทคโนโลยีตรวจสอบตลอด24 ชั่วโมงขณะที่กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนภาคใต้รับมือฝนตกหนักถึงหนักมากขณะที่ภาคกลางภาคตะวันออกจะมีฝนตกหนักบางแห่งถึงวันที่13 กันยายนนี้อีกสักครู่มีรายละเอียดให้ติดตามครับ
5: เสียวฟันอะ
6: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: ริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: เมื่อมีอาการท้องเสียใช้
4: เกรเตอร์คาร์บอนซองสีเทา
3: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาน
5: างสาวทิติพัฒน์โชติเดชาชยนันท์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานลงพื้นที่ติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการบริเวณท่อระบายน้ำถนนเชื้อเพลิงและใต้สะพานพระราม3วันนี้เพื่อติดตามความคืบหน้าการค้นหาจุดรั่วไหลของน้ำมันต่อเนื่องเป็นวันที่2พร้อมประสานผู้ประกอบการเร่งขุดเปิดหน้าดินเพิ่มเติมเพื่อค้นหาต้นตอและเร่งแก้ไขปัญหาโดยเร็วจากการขุดเปิดหน้าดินเพิ่มเติมเจ้าหน้าที่พบน้ำที่มีน้ำมันผสมจากท่อระบายน้ำเก่าจึงสั่งการให้ขุดเจาะพื้นที่ใกล้เคียงเพิ่มเพื่อค้นหาต้นทางของน้ำมันที่ยังมีการรั่วไหลพร้อมระดมกำลังเจ้าหน้าที่เครื่องจักรและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องเข้าสนับสนุนภารกิจเพื่อค้นหารอยรั่วที่อาจมีเพิ่มเติมให้ได้โดยเร็วที่สุดเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ประเมินว่าสาเหตุการรั่วไหลอาจเกิดจากหลายปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างของท่อทั้งแนวท่อน้ำมันที่อยู่ใต้แนวรางรถไฟรวมถึงอาจได้รับผลกระทบจากการปรับปรุงสวนสาธารณะนางสาวทิติพัฒน์ระบุว่านายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานให้ความสำคัญกับเหตุการณ์ดังกล่าวและสั่งการให้ติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องพร้อมประสานผู้ประกอบการเร่งตรวจสอบและแก้ไขปัญหาโดยให้ปฏิบัติงานตลอด24ชั่วโมงขณะเดียวกันต้องจัดเตรียมระบบความปลอดภัยในทุกด้านช่วงการตรวจสอบเพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นมาต่อกันที่กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนภาคใต้รับมือฝนตกหนักถึงหนักมากขณะที่ภาคกลางภาคตะวันออกมีฝนตกหนักบางแห่งถึงวันที่13กันยายนนี้กรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศแจ้งเตือนเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยโดยระบุว่าในช่วงวันที่11ถึง13กันยายนนี้ภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ส่วนภาคกลางตอนล่างรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลตลอดจนภาคตะวันออกจะมีฝนตกหนักบางแห่งขณะที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีฝนลดลงเนื่องจากมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนตอนใต้แผ่ลงมาปกคลุมส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคทางตอนล่างภาคใต้ตอนบนและอ่าวไทยประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมขังโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มต่ำพร้อมหลีกเลี่ยงเส้นทางที่เกิดน้ำท่วมซ้ำซากและวางแผนการเดินทางอย่างระมัดระวังพร้อมติดตามประกาศและพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่1182ได้ตลอด24ชั่วโมงและมาปิดท้ายกันที่ SOS Alert ครับ
6: Mflow แจ้งเตือนประชาชนให้ระวังมิจฉาชีพหลังพบการส่ง SMS ปลอมแอบอ้างเป็นระบบ Mflow เพื่อหลอกให้กดลิงก์เข้าสู่เว็บไซต์ปลอมและกรอกข้อมูลส่วนตัวทั้งนี้ Mflow ย้ำว่าไม่มีนโยบายส่ง SMS แจ้งยอดค้างชำระให้กับผู้ใช้ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกและไม่ควรกดลิงก์จากข้อความที่ไม่น่าเชื่อถือเพื่อป้องกันตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพและทั้งหมดคือ SOS Alert ในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

0: Come Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังกอนWellness ฉบับชาวบ้านสุขภาพดีได้ไม่ต้องเสียสตางค์มากมายพูดถึง Wellness นะคะหลายคนอาจนึกถึงโรงแรมหรูสปาอาหารราคาแพงค่ะแต่แท้จริงแล้วอยากสุขภาพดีต้องมีเงินเยอะหรือเปล่าคำตอบคือไม่จำเป็นค่ะหัวใจของ Wellness คือการสร้างสุขภาวะที่ดีในชีวิตประจำวันและมีหลายสิ่งนะคะที่บอกว่าไม่จำเป็นต้องเสียเงินมากมายเลยเริ่มจากขยับร่างกายให้มากขึ้นคือทำกิจกรรมทางกายหรือ Physical Activity ซึ่งองค์การอนามัยโลกแนะนำให้ทำประมาณ150-300นาทีต่อสัปดาห์และฝึกกล้ามเนื้ออย่างน้อย2วันต่อสัปดาห์อย่างเช่นเดินเร็ววิ่งขี่จักรยานหรือแม้กระทั่งทำงานบ้านหรือว่าเดินขึ้นบันไดต่อมาคือกินอาหารธรรมดาให้ดีขึ้นไม่จำเป็นต้องเป็นซุปเปอร์ฟู้ดราคาแพงค่ะอาจจะเป็นข้าวไข่ปลาเต้าหู้ถั่วผักและผลไม้ตามฤดูกาลนอกจากนี้นะคะแนะนำให้กินผักและผลไม้ที่ไม่หวานรวมกันอย่างน้อยประมาณ400กรัมต่อวันค่ะอีกเรื่องที่ราคาถูกมากนะคะนั่นก็คือเรื่องของการนอนค่ะจัดเวลาเข้านอนและตื่นให้สม่ำเสมอลดการเล่นโทรศัพท์ก่อนนอนสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการนอนก็นับเป็นพื้นฐานสำคัญของสุขภาพที่ดีดังนั้นวันนี้ลองเปลี่ยนเป็นคำถามว่าวันนี้มีอะไรที่เราทำได้ฟรีๆเพื่อให้สุขภาพดีขึ้นบ้างเพราะ Wellness ไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องของคนมีเงินแต่ควรเป็นวิถีชีวิตที่คนธรรมดาทุกคนก็เข้าถึงได้ถ้ามีคำถามสุขภาพถามหมอดาวได้นะคะโดยพิมพ์ H ตามด้วยคำถามส่งมาที่ไลน์ @monthforward
0: Mum Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังกอน

ออกมอเตอร์ไซค์ฮอนด้าไป M มอเตอร์รถทุกรุ่นฟรีแล้วไป M มอเตอร์เอกสารไม่ยุ่งยากไป M มอเตอร์อนุมัติไวในวันรีบไปเลย M มอเตอร์ชัดๆนะอยากถอยมอเตอร์ไซค์ฮอนด้าต้องไปที่ M มอเตอร์ M มอเตอร์ที่ M มอเตอร์ฟรีดาวทุกรุ่นเอกสารไม่ยุ่งยากอนุมัติในวันรับรถได้เลยบัตรชมพูก็ออกรถได้ง่ายๆ4สาขาหางดงสันกำแพงแม่ริมและแม่แตะคลิก Facebook M มอเตอร์เชียงใหม่โอเคผ่านครับ

0: ากดูแลรูปหน้าที่ไหนดีอยากดูดีแต่กลัวพังกว่าเดิม
1: ไปที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปใช้บริการบอกต่อๆกันแพทย์พิถีพิถันใส่ใจละเอียดประเมินและวิเคราะห์รูปหน้าเฉพาะบุคคลทั้งโปรแกรมฉีดฟิลเลอร์โปรแกรมร้อยไหมโปรแกรมฉีดโบทูลินัมท็อกซินดูแลรูปร่างและบริการรักษาทั่วไป
2: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงใส่ใจดูแลทุกเคสด้วยบริการที่ทำให้คุณประทับใจติดตามได้ที่ Facebook ดร.น้ำหวานคลินิก

าคุณอยากรู้ถึงอันตรายของบุหรี่ไฟฟ้าโทร Wood Air Service รับล้างแอร์24ชั่วโมงถ้าอยากรู้ว่าสูบบุหรี่ไฟฟ้าปอดจะพังแค่ไหนโทรช่างนะรับล้างแอร์ทั่วไทยเช็คสภาพแอร์ก็เหมือนคุณได้เช็คสภาพปอดเพราะทุกครั้งที่คุณสูบบุหรี่ไฟฟ้าในบ้านละอองฝอยน้ำมันขนาดเล็กจะไปสะสมในช่องแอร์และในช่องปอดคุณด้วยแอร์ล้างได้แต่ปอดคุณล้างไม่ได้นะครับจากส

0: วังตาลโทร0910787777
1: นกบวงนกเป็นนกบวงนกนกบวงนกเป็นนกอะไรบวกเป็นนกอะไรก็ไม่ไหวเชื้อโรคทั้งนั้นนกมาต้องให้เชียงใหม่ไล่นกช่วยไม่ว่าจะที่ไหนๆก็ติดตั้งตะข่ายกันนกฮะหรือน้ำสเตนเลสไล่นกอะหรือเจลไล่นกก็ได้แค่นี้นกก็ไม่มากวนใจแล้วที่สำคัญไม่ดูรกสายตาบ้านยังสวยเหมือนเดิมสำรวจหน้า งานให้ฟรีท้าพิสูจน์ปลอดนกปลอดภัยไว้ใจเชียงใหม่ไล่นกคลิกเลย Facebook เชียงใหม่ไล่นก

0: วังตาลโทร0910787777
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน forward extra กันต่อทางออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
2: โดยธีรธรรมวังตาลโปรเปิดโครงการรับส่วนลดสูงสุดกว่า1ล้านบาทนัดเข้าชมโครงการโทร0910787777
3: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา 11:00 น. 0 วินาที
4: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
5: มารับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 11:00 น. จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยผมพันจาเอกเดชาสมศักดิ์ครับปภ.ส่งเซฟบรอดแคสต์แจ้งเตือนแม่น้ำสายมีระดับน้ำเพิ่มสูงต่อเนื่องเตือนประชาชนเฝ้าระวังน้ำล้นตลิ่งเตรียมยกของขึ้นที่สูงและติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดด้านสภาวะราคาทองคำเช้าวันนี้เปิดตลาดราคาทองปรับลง550บาทโดยทองรูปพรรณขายออกบาทละ 68,800 บาทสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
6: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
7: เสียวอะไรหรอครับ
6: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
7: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
6: โหดีจังเลยค่ะ
8: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอา

0: สบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ส่งเซลล์บรอดแคสต์แจ้งเตือนระดับน้ำในแม่น้ำสายที่สถานีสะพานมิตรภาพแห่งที่1เพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องอาจล้นตลิ่งขอให้ผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำสายได้แก่ตำบลเวียงพางคำตำบลแม่สายตำบลเกาะช้างอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายเฝ้าระวังน้ำล้นตลิ่งน้ำซึมหรือล่อใต้แนวกระสอบทรายเตรียมพร้อมยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถอพยพกลุ่มเปราะบางติดตามข่าวสารจากทางราชการในพื้นที่อย่างใกล้ชิดหากต้องการขอความช่วยเหลือให้แจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านและผู้นำชุมชนในพื้นที่ทั้งนี้ประชาชนสามารถแจ้งเตือนขอความช่วยเหลือได้ทางไลน์ปภ.รับแจ้งเหตุ1784เพิ่มเพื่อนที่ไลน์ ID @1784ddpm หรือโทรสายด่วนนิรภัยปภ.1784ตลอด24ชั่วโมงต่อกันที่สภาวะราคาทองคำเช้าวันนี้เปิดตลาดราคาทองปรับลง550บาทโดยทองรูปประพันธ์ขายออกบาทละ 68,800 บาทสมาคมค้าทองคำประกาศราคาซื้อขายทองประจำวันศุกร์ที่11กันยายน2569ครั้งที่1เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาโดยเปิดตลาดราคาทองคำแท่งรับซื้อบาทละ 67,800 บาทขายออกบาทละ 68,000 บาทส่วนทองรูปประพันธ์รับซื้อบาทละ 66,446 บาท28สตางค์ขายออกบาทละ 68,800 บาททั้งนี้ราคาทองปรับลง550บาทเมื่อเทียบกับราคาปิดตลาดวันนี้ปิดท้ายกันที่พยากรณ์อากาศเพื่อการเดินเรือจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนตกหนักบางแห่งสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศสำหรับเรือเดินทะเลเรือในราชนาวีและเรือทำการประมงอ่าวไทยทั้งสองฝั่งมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ90ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอ่าวไทยตอนบนลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 8-18 นอตทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรอ่าวไทยตอนล่างลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 8-16 นอตทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรทะเลอันดามันและช่องแคบมะละกามีฝนฟ้าคะนองร้อยละ90ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งทางตอนบนทะเลอันดามันตอนบนลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 11-18 นอตทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรทะเลอันดามันตอนล่างลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 8-18 นอตทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรเส้นทางเดินเรือโกตาบารูถึงสิงคโปร์มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งลมใต้ความเร็ว 8-18 นอตทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรปลายแหลมยวนมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ90ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 8-18 นอตทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรทั้งหมดคือข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

0: มัน Forward Extra Well-being ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรเวน
1: ใกล้จะปลายปีนะคะเชื่อว่าหลายคนเตรียมตัวไปวิ่งมาราธอนกันแล้วใช่ไหมล่ะอย่างตัวหญิงเองนะวันนี้กำลังจะไปซิดนีย์มาราธอนค่ะเข้าใจหัวอกของคนที่กำลังฝึกซ้อมเป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นอยากให้กำลังใจทุกคนที่กำลังคิดว่าทำไมมันเหนื่อยขนาดนี้บอกเลยว่าทุกคนเป็นเหมือนกันค่ะคือวันไหนวิ่งไม่ออกเนี่ยอาจจะคิดว่าฉันมาทำอะไรที่นี่แต่บอกเลยนะคะว่าการวิ่งมาราธอนเนี่ยมันไม่ใช่แค่การซ้อมวันเดียวเท่านั้นนะคะบางวันอาจจะวิ่งได้ตามแผนบางวันอาจจะเหนื่อยบางวันอาจจะทำได้ดีทั้งหมดนั้นก็คือส่วนหนึ่งของการซ้อมนั่นเองเพราะฉะนั้นใครที่กำลังซ้อมอยู่สู้ๆนะคะทุกคนเราไม่จำเป็นจะต้องเก่งในทุกๆวันค่อยๆไปต่ออย่าเพิ่งถอดใจชนะตัวเองให้ได้ก็พอค่ะแล้วเจอกันที่เส้นชัยนะคะทุกคนรอฟังผลของหญิงที่ซิดนีย์มาราธอนด้วยนะจ๊ะ
0: มัน forward extra well being ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรเวน

Hit music. Monthly extra. It's my bed.

0: Facebook BNT Make Home
1: หมอคิมครับทำไมพออายุเยอะขึ้นหน้ามันดูตอบดูลึกขึ้นเรื่อยๆล่ะครับ
2: เป็นเรื่องปกติของโครงสร้างตามวัยครับเพราะร่างกายของเราจะมีการยุบตัวของชั้นไขมันและกระดูกสารเติมเต็มจึงถูกนำมาเพื่อใช้ประคองโครงสร้างเหล่านั้นให้เข้าที่ขึ้นครับแต่หมออยากฝากไว้ครับว่าการเลือกใช้สารที่ได้รับมาตรฐานและถูกต้องตามหลักการแพทย์คือหัวใจสำคัญที่จะช่วยให้ผลลัพธ์ออกมาดูดีและปลอดภัยต่อร่างกายของเราในระยะยาวนะครับความรู้สุขภาพดีๆโดยหมอคิมนายแพทย์พงพันธ์สิรินภาพันธ์

0: เนี่ยน้องอ้ายขอถามเรื่องฐานรากกำเตอะปวดหัวขนาดเทฐานแพกับใจเข็มปูนไปแล้วงานบ่เสร็จซะเตื้อ
1: ได้ค่ะบริษัทเข็มเหล็กชิงใหม่จำกัดช่วยคุณได้ใช้ฐานรากเข็มเหล็กสิรับน้ำหนักงานก่อสร้างได้ทุกชนิดฐานรากบ้านป้ายโฆษณาเสาไฟต่อเติมเราทำได้ฐานรากโรงจอดรถโกดังเสริมซุดชุดคำยันต้นไม้เราทำได้เข้าได้ทุกพื้นที่ตอบโจทย์ทุกการก่อสร้างเข็มเหล็กเชียงใหม่โทร0956789494

0: บริการตรวจรักษาทั่วไป
1: ถึงหนูจะตัวเล็กแต่หนูทำให้พี่ตายได้นะหนูจะเข้าไปที่ปอดพี่ขยี้ให้แผลมันเปิดแล้วหนูจะไปต่อที่หัวใจหนูจะทุบมันทุบทุบทุบทุบจนกว่าพี่จะตาย
2: ยิ่งเล็กยิ่งลายลึกเหมือนละอองฝอยน้ำมันขนาดเล็กของบุหรี่ไฟฟ้ามีนิโคตินตะกั่วสารหนูฟอร์มาลดีไฮด์ที่เข้าไปทำลายปอดได้ลึกบุหรี่ไฟฟ้าเลิกได้เลิกเลยจากสสส.
3: เมื่อคุณถูกแก๊งมิจฉาชีพโน้มน้าวให้โอนเงิน
4: โอนเงินให้หนูหน่อยสิคะแม่
3: ตกเป็นเหยื่อโทร1441เราจะประสานรับแจ้งเหตุและระงับบัญชีหยุดวงจรอุบาทมิจฉาชีพโทรอุ๊ยค่ะ

0: ชื่อผมเดี๋ยวคนก็จำได้สปอตเพลงทำให้คนจำมันฟอร์เวิร์ดทำให้คนรู้จักผลิตสปอตเพลงและลงโฆษณากับมันทักแชทได้เลยพิมพ์ @mun2010 หรือโทร0924249996
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com

0: tempat. Listen to Mum Forward Extra. Everywhere you are, FM 88. Online, mumforward.com.
1: Now we smart connect. ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและ Mum Forward Extra.

ทักทายกันด้วย The Fate of Ophelia จาก Taylor Swift นะครับในช่วงของ Now We สัมพันธ์ Connect กับวันนี้วันศุกร์ที่11กันยายนนะครับสวัสดีครับเจภัสวัตมาแล้วมาพร้อมกับข่าวสารและงานดีๆด้วยสำหรับวันนี้นะฮะป่าเมียงนะครับชวนเที่ยวงานเทศกาลของกินลำตำบลป่าเมียงครับจัดเริ่มวันนี้แล้ว 11-13 กันยายนนะครับมาหาของกินแบบว่าลำข้างทางสายเชียงรายเชียงใหม่นะครับเขาบอกว่ารอจัดคิวไว้แล้วถ้าเกิดว่าคุณเดินทางผ่านทางออกจากเชียงรายเข้าเชียงใหม่เนี่ยจะผ่านสำนักงานป่าเมียงนะครับอำเภอดอยสะเก็ดให้นักท่องเที่ยวและประชาชนใช้รถถนนสายดังกล่าวเที่ยวแวะงานได้นะครับมาชิมอาหารอร่อยแล้วก็ร่วมกิจกรรมต่างๆตั้งแต่9โมงเช้าถึง4ทุ่มเลย11จนถึง13กันยายนนี้นะครับเมนูเด็ดๆมากมายมีกิจกรรมนะครับประกวดชิงเงินรางวัลด้วยมาเที่ยวได้นะฮะและตรงจุดนี้เขาจะเปิดไปยาวๆเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นใครที่ผ่านจุดตรงนี้หรืออยากจะเข้าไปขายสินค้าที่ตรงนี้นะครับเขาก็ให้ติดต่อไปด้วยนะครับลองเซิร์ชเบอร์ดูละกันเซิร์ช Google ได้เลยครับงานนี้เขาโด่งดังอยู่แล้วนะฮะ

0: วันไรนาวกันจากโพสต์มาโลแล้วก็ดึกวีเกนนะครับส่งท้ายกันในชั่วโมงนี้กับนาวีสัมพันธ์คอนเน็กด้วยเดี๋ยวเจอกันใหม่เย็นนี้นะครับชั่วโมงหน้าฟังเพลงกันต่อมีงานจาก BTS กับ Butter รออยู่นะครับTo Love Somebody นะครับกับ Holly Humberstone ด้วยแล้วก็งานน่ารักน่ารักจาก Jennie นะครับ Less Than A Lover ฟังกันต่อไปนะครับที่มัน Forward Extra FM 88นะครับ
1: Now We Sampan Connect ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและมัน Forward Extra
2: Stay with us and we'll be right back with more hitsMonth Forward Extra.

0: เด็กตัวเล็กโตช้าสูงไม่ทันเพื่อนอาจส่งผลต่อพัฒนาการทั้งทางร่างกายและจิตใจอาจเสียโอกาสทางอาชีพที่ใฝ่ฝันศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่รามเราพร้อมดูแลลูกของคุณด้วยทีมผู้ชำนาญการด้านความสูงและส่งเสริมความสูงของลูกคุณให้เต็มศักยภาพ
1: Yay!
0: โทรเลย052-004-699ศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม

0: ลิก Facebook หมูปิ้งเชียงใหม่สูตรโบราณ
1: ถ้าบ้านในฝันของคุณคือบ้านที่เต็มไปด้วยความสุขและอยู่กับคุณไปตลอดชีวิตมาสร้างบ้านหลังใหม่กับแม่ปิงวิศวกรรมผู้เชี่ยวชาญเรื่องบ้านกว่า3ทศวรรษวางแผนป้องกันทุกปัญหาล้ำหน้าด้วยนวัตกรรมวันนี้ฉลองใหญ่ครบรอบ35ปีฟรีทั้งค่าออกแบบเขียนแบบและยื่นสินเชื่อพร้อมรับของแถมกว่า 200,000 บาทอาทิดิจิตอลดอร์ล็อกล้องวงจรปิดเครื่องทำน้ำอุ่นและอีกมากมายติดตามได้ที่ Facebook แม่ปิงวิศวกรรมและ LINE @แม่ปิงแม่ปิงวิศวกรรมเพราะเรา

0: ใหม่ Geco 7 SHS PHEV รถยนต์ปลั๊กอินไฮบริดชาร์จ1ครั้งบวกน้ำมัน1ถังขับได้ไกลกว่า 1,300 กิโลเมตรทดลองขับจองรับรถได้ทันทีที่โชว์รูม Omoda and Geco Rich เชียงใหม่โทร053-242-888
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Man Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา 13:00 น. 0 วินาที
3: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
4: ช่วงนี้มาติดตามข่าวต้นชั่วโมงช่วงเวลา 13:00 น. จากทีมข่าวกองทัพเรือกับผมพันจ่าเอกนพดลคงมั่นครับกรุงเทพมหานครคุมเข้มเหตุน้ำมันรั่วพระราม3สูบแล้วกว่า 22,000 ลิตรเตรียมเปิดหน้าดินหาจุดรั่วยืนยันน้ำมันไม่ไหลลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะไม่ต้องอพยพอีกสักครู่มีรายละเอียดให้ติดตามครับ
5: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
6: เสียวอะไรหรอครับ
5: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
6: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
5: โหดีจังเลยค่ะ
7: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
8: คุ้มพลังแห่งอนาคตที่ให้คุณสัมผัสได้ตั้งแต่สตาร์ทใหม่แบตเตอรี่เกรดพรีเมียม3รุ่นจาก iShin แบตเตอรี่ SMF รุ่น Endurance Pro แบตเตอรี่ EFB รุ่น Endurance Pro Plus และแบตเตอรี่ AGM รุ่น Supreme X เพื่อนร่วมทางที่เพิ่มสมรรถนะการสตาร์ทให้เหนือไปอีกขั้นด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงที่เน้นความปลอดภัยและอายุการใช้งานที่ยาวนานให้รถของคุณพร้อมพุ่งทะยานอย่างเต็มพลังแบตเตอรี่ iShin คุ้มพลังใหม่มั่นใจทุกเส้นทาง
9: สนับสนุนโดย
10: ไม่ต้องรอรีวิวย้อนอายุผิวแบงค์เลือกบูเน่วิซีมณีแดง
4: นายชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำมันปนเปื้อนในระบบท่อระบายน้ำบริเวณถนนเชื้อเพลิงและใต้สะพานยกระดับถนนพระราม3รอยต่อเขตคลองเตยและเขตยานนาวาโดยกรุงเทพมหานครร่วมกับกระทรวงพลังงานกรมควบคุมมลพิษและผู้เชี่ยวชาญจากภาคเอกชนเร่งควบคุมการปนเปื้อนและเฝ้าระวังความปลอดภัยของประชาชนอย่างใกล้ชิดผู้ว่ากทม.เปิดเผยระหว่างลงพื้นที่ว่าเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการบล็อกท่อระบายน้ำเพื่อจำกัดการไหลของน้ำปนเปื้อนวางบูมซับน้ำมันและเร่งระบายสูบน้ำปนเปื้อนออกจากท่อระบายน้ำอย่างต่อเนื่องส่งผลให้น้ำมันที่ตกค้างในท่อระบายน้ำเริ่มเบาบางลงเหลือเพียงคราบฟิล์มบางๆขณะที่กลิ่นน้ำมันเริ่มลดความรุนแรงลงอย่างเห็นได้ชัดพร้อมยืนยันว่าน้ำมันทั้งหมดที่สูบออกจะถูกนำไปผ่านกระบวนการบำบัดอย่างถูกต้องไม่มีการปล่อยทิ้งลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะโดยเด็ดขาดโดยล่าสุดเจ้าหน้าที่สูบเก็บน้ำมันตกค้างในระบบระบายน้ำสะสมได้แล้วประมาณ 22,000 ลิตรและได้ขนย้ายนำไปกำจัดตามกระบวนการเพื่อป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนอย่างรัดกุมพร้อมวางมาตรการป้องกันอัคคีภัยมีการเฝ้าระวังในพื้นที่ตลอด24ชั่วโมงทั้งนี้กทม.ประเมินว่าสถานการณ์ยังไม่มีความจำเป็นต้องอพยพประชาชนในชุมชนใกล้เคียงทั้ง2แห่งแต่จะมีการติดตามผลกระทบอย่างใกล้ชิดอย่างไรก็ตามหากประชาชนพบเหตุผิดปกติสามารถแจ้งผ่านระบบแพลตฟอร์มบริหารจัดการและรับแจ้งเหตุปัญหาเมืองหรือทราฟฟิกฟองดูได้ตลอด24ชั่วโมงมาต่อกันที่กรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือประกาศเตือนจะทำการขุดเจาะสำรวจปิโตรเลียมบริเวณฝั่งทะเลอ่าวไทยเตือนชาวเรือไม่ควรนำเรือเข้าใกล้กรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือออกประกาศชาวเรือเตือนจะทำการขุดเจาะสำรวจปิโตรเลียมบริเวณฝั่งทะเลอ่าวไทยโดยบริษัทเนอร์เทิร์นกราฟปิโตรเลียมประเทศไทยจำกัดโดยเรือชื่อ Trinity Surveyor ระหว่างวันที่7กรกฎาคมถึง30ธันวาคม2569บริเวณพื้นที่แปลงสำรวจ G6/48 ในตำบลที่ latitude 9องศา27ลิปดา6ฟิลิปดาเหนือ longitude 101องศา3ลิปดา78ฟิลิปดาตะวันออกแผนที่เดินเรือที่เกี่ยวข้องหมายเลข045จึงประกาศแจ้งเตือนชาวเรือไม่ควรนำเรือเข้าใกล้บริเวณดังกล่าวโดยคำเตือนนี้จะสิ้นสุดลงในวันที่1มกราคม2570ในเวลา7นาฬิกาและมาปิดท้ายกันที่ SOS Alert ครับ
11: สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเปิดเผยสถิติภัยไซเบอร์ที่คนไทยถูกหลอกมากที่สุดพบว่าอันดับ1คือหลอกซื้อสินค้าและบริการออนไลน์ 2. หลอกโอนเงินเพื่อทำงาน 3. หลอกโอนเงินเพื่อรับรางวัล 4. หลอกลงทุนออนไลน์และ 5. แอบอ้างเป็นบุคคลอื่นเพื่อยืมเงินจึงขอเตือนประชาชนให้เพิ่มความรอบคอบก่อนซื้อสินค้าออนไลน์อย่าโอนเงินก่อนตรวจสอบอย่าหลงเชื่อข้อเสนอที่ดีเกินจริงและควรปกป้องข้อมูลส่วนตัวอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพและทั้งหมดคือ SOS Alert จากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

0: Fun Forward Extra Smart Money
1: ดอกเบี้ยผ่อนรถ 3% กับดอกเบี้ยบ้าน 3% ตัวเลขเท่ากันเป๊ะแต่เงินที่จ่ายจริงต่างกันเกือบเท่าตัวครับธนาคารแห่งประเทศไทยอธิบายว่าเช่าซื้อรถส่วนใหญ่จะคิดดอกเบี้ยแบบเงินต้นคงที่ก็คือคิดจากเงินต้นเต็มก้อนตลอดสัญญาส่วนสินเชื่อบ้านเนี่ยก็จะคิดแบบลดต้นลดดอกนะครับผ่อนไปหนี้ลดดอกเบี้ยก็ลดตามเดี๋ยวลองมาเทียบบนเงินก้อนเดียวกันนะครับเงินต้น 600,000 บาทดอกเบี้ย 3% ถ้าผ่อนไป5ปีถ้าเป็นแบบเงินต้นคงที่นะครับค่างวดเดือนละ 11,500 บาทดอกเบี้ยรวมทั้งสัญญาจะอยู่ที่ 90,000 บาทแต่ถ้าเป็น 3% แบบลดต้นลดดอกนะครับค่างวดจะเหลือราวๆเดือนละ 1,800 บาทดอกเบี้ยรวมก็อยู่ราวๆ 47,000 บาทเห็นไหมครับว่าต่างกัน 40,000 กว่าบาทจากตัวเลขสัญญาเดียวกันนะครับว่า 3% แต่ถ้าแปลงแบบ 3% เงินต้นคงที่นะครับไปเป็นแบบลดต้นลดดอกมันคือ 5.6% และนี่คือเหตุผลที่กฎหมายบังคับให้ระบุอัตราดอกเบี้ยลดต้นลดดอกไว้ในสัญญาด้วย
0: Man Forward Extra Smart Money

0: Station
1: ออกมอเตอร์ไซค์ Honda ไป M Motor รถทุกรุ่นฟรีแล้วไป M Motor เอกสารไม่ยุ่งยากไป M Motor อนุมัติไวในวันรีบไปเลย M Motor ชัดๆนะอยากถอยมอเตอร์ไซค์ Honda ต้องไปที่
0: M Motor
1: ที่ M Motor ฟรีดาวทุกรุ่นเอกสารไม่ยุ่งยากอนุมัติในวันรับรถได้เลยบัตรชมพูก็ออกรถได้ง่ายๆ4สาขาหางดงสันกำแพงแม่ริมและแม่แตงคลิก Facebook M Motor เชียงใหม่โอเคผ่านครับ

0: วังตาลโทร0910787777
1: หมอคิมครับทำไมพออายุเยอะขึ้นหน้ามันดูตอบดูลึกขึ้นเรื่อยๆล่ะครับ
2: เป็นเรื่องปกติของโครงสร้างตามวัยครับเพราะร่างกายของเราจะมีการยุบตัวของชั้นไขมันและกระดูกสารเติมเต็มจึงถูกนำมาเพื่อใช้ประคองโครงสร้างเหล่านั้นให้เข้าที่ขึ้นครับแต่หมออยากฝากไว้ครับว่าการเลือกใช้สารที่ได้รับมาตรฐานและถูกต้องตามหลักการแพทย์คือหัวใจสำคัญที่จะช่วยให้ผลลัพธ์ออกมาดูดีและปลอดภัยต่อร่างกายของเราในระยะยาวนะครับความรู้สุขภาพดีๆโดยหมอคิมนายแพทย์พงพันธ์สิรินภาพันธ์

0: ังตาลโทร0910787777
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน forward extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา14:00 น.
3: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
4: มารับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา14:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยผมพันจ่าเอกเดชาสมศักดิ์ครับอบต.เสม็ดใต้ฉะเชิงเทราติดตั้ง CCTV หน้าสุสานยิวเพื่อมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการนำร่างผู้เสียชีวิตเข้ามาฝังเพิ่มเติมโดยไม่ได้รับอนุญาตสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: อะไรดี

0: สบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: เมื่อมีอาการท้องเสียใช้
4: Greater Carbon 2สีเทา
3: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาน
5: ายกิติพงศ์สีเหลืองนายกอบต.เสม็ดใต้อำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราเปิดเผยว่าอบต.เสม็ดใต้ได้ใช้งบประมาณติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV จำนวน2ตัวบริเวณด้านหน้าสุสานยิวพื้นที่หมู่2ตำบลเสม็ดใต้เพื่อเพิ่มมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการนำร่างผู้เสียชีวิตเข้ามาฝังเพิ่มเติมโดยไม่ได้รับอนุญาตโดยกล้องทั้ง2ตัวติดตั้งบนเสาไฟฟ้าริมถนนสาธารณะบริเวณทางเข้าสุสานและหันกล้องเข้าหากันเพื่อให้สามารถบันทึกภาพบริเวณด้านหน้าทางเข้าได้อย่างครอบคลุมนายกิติพงศ์กล่าวว่าหลังติดตั้งแล้วจะตั้งค่าระบบที่สำนักงานอบต.เสม็ดใต้พร้อมจัดระบบผู้รับผิดชอบกล้อง CCTV อย่างเป็นทางการเพื่อให้สามารถติดตามความเคลื่อนไหวบริเวณทางเข้าสุสานได้ตลอด24ชั่วโมงและใช้เป็นหลักฐานประกอบการตรวจสอบหากพบความเคลื่อนไหวหรือมีการนำสิ่งหรือร่างผู้เสียชีวิตเข้ามาในพื้นที่เพิ่มเติมสำหรับการเปิดให้ประชาชนผู้ที่เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยสอดส่องผ่านระบบ CCTVขณะนี้ยังอยู่ระหว่างพิจารณารูปแบบและแนวทางที่เหมาะสมก่อนประชาสัมพันธ์ให้ทราบต่อไปมาตรการดังกล่าวมีขึ้นท่ามกลางการติดตามตรวจสอบสุสานยิวในพื้นที่ตำบลเสม็ดใต้ซึ่งฝ่ายปกครองและหน่วยงานท้องถิ่นอยู่ระหว่างดำเนินการตามคำสั่งของข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อกันที่กองทัพอิสราเอลเดินหน้าโจมตีทางอากาศหลายพื้นที่ในฉนวนกาซาบ้านเรือนเสียหายมีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บขณะที่ยอดผู้เสียชีวิตชาวปาเลสไตน์สะสมกว่า 73,000 รายสำนักข่าวต่างประเทศรายงานกองทัพอิสราเอลยังคงปฏิบัติการโจมตีทางอากาศในหลายพื้นที่ของฉนวนกาซาอย่างต่อเนื่องโดยค่ายผู้ลี้ภัยอันชาตีทางตะวันตกของนครกาซาซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีประชาชนอาศัยอยู่อย่างหนาแน่นถูกโจมตีจนบ้านเรือนและอาคารหลายแห่งได้รับความเสียหายนอกจากนี้ยังมีการโจมตีในเมืองคานยูนิสรวมถึงค่ายผู้ลี้ภัยอันบูเรตและนูเซรัตส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บกองทัพอิสราเอลระบุว่าปฏิบัติการดังกล่าวมีเป้าหมายทำลายโครงสร้างพื้นฐานและสมาชิกกลุ่มฮามาสซึ่งซ่อนตัวอยู่ในพื้นที่พลเรือนอย่างไรก็ตามการโจมตีส่งผลให้พื้นที่อยู่อาศัยได้รับความเสียหายและกระทบต่อประชาชนจำนวนมากด้านกระทรวงสาธารณสุขในฉนวนกาซารายงานว่านับตั้งแต่ความขัดแย้งเริ่มขึ้นเมื่อวันที่7ตุลาคมปี2566มีชาวปาเลสไตน์เสียชีวิตสะสมอย่างน้อย 73,669 รายและได้รับบาดเจ็บกว่า 174,600 คนทั้งนี้ตัวเลขดังกล่าวเป็นข้อมูลจากฝ่ายปาเลสไตน์และอาจยังไม่รวมผู้ที่ติดอยู่ใต้ซากอาคารหรืออยู่ในพื้นที่ที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยไม่สามารถเข้าถึงได้ปิดท้ายข่าวในช่วงนี้กับรายงานระดับน้ำทะเลขึ้นสูงสุดและลงต่ำสุดในวันพรุ่งนี้เพื่อการเดินเรือและเฝ้าระวังของผู้พักอาศัยตามแนวตะลิงวัดจากระดับน้ำลงต่ำที่สุดคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือครับท่าเรือกรุงเทพน้ำขึ้นเต็มที่เวลา 19:29 นที่ระดับ3เมตร1เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 13:29 นที่ระดับ64เซนติเมตรจังหวัดสมุทรปราการพื้นที่ป้อมพระจุลจอมเกล้าและบริเวณสันดอนปากแม่น้ำเจ้าพระยาน้ำขึ้นเต็มที่เวลา 18:41 นที่ระดับ3เมตร14เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 12:24 นที่ระดับ58เซนติเมตรทั้งหมดคือข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

เสียงจำกัด Listen to Mumford Extra Everywhere you are FM 88 Online Mumford.com No filler Just killer hits Mumford Extra Music non-stop

0: มัมฟูดเอ็กซ์ตร้าแฮปปี้แฟมิลี่ไทม์
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังกอนจะวันไนท์สแตนหรือคบหาดูใจใครต้องปลอดภัยเสมอเมื่อมีเพศสัมพันธ์จากข่าวอัปเดตช่วงประมาณครึ่งปีหลังของพุทธศักราช2569ค่ะมีเรื่องที่น่าตกใจมากๆเลยคือมีอัตราของผู้ติดเชื้อ HIV ขึ้นมารายใหม่ในจังหวัดเชียงใหม่เฉลี่ยวันละ2คนหรือกว่า700คนในรอบ1ปีและมีผู้ติดเชื้อสะสมนะคะสูงถึง 20,000 กว่ารายเลยโดยกลุ่มที่น่าเป็นห่วงที่สุดคือวัย 15-24 ปีซึ่งมีโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อย่างซิฟิลิสหนองในก็เพิ่มขึ้นด้วยสะท้อนให้เห็นว่าพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศสัมพันธ์ยังเกิดอยู่ค่ะและที่น่าห่วงคือเกิดในวัยที่กำลังศึกษาและเริ่มทำงานดังนั้นมันจะมีผลต่อการใช้ชีวิตรักษาพยาบาลและมีครอบครัวต่อไปในอนาคตสาเหตุหนึ่งนะคะเกิดจากความประมาทและความเชื่อที่ผิดค่ะที่เห็นว่าอุ๊ยยังอายุกันน้อยอยู่เลยดังนั้นไม่น่าจะเป็นอะไรถึงมีเพศสัมพันธ์ก็ไม่น่าจะติดแต่แท้จริงแล้วไม่ใช่เลยค่ะดังนั้นขอให้ตั้งธงไว้ก่อนเลยนะคะว่าเมื่อใดก็ตามที่มีเพศสัมพันธ์ไม่ว่าจะกับใครก็ตามค่ะมีโอกาสติดเชื้อ HIV ซิฟิลิสน้องในได้เสมอดังนั้นควรจะต้องป้องกันนะคะไม่ว่าจะเป็นการสวมถุงยางอนามัยชักชวนกันไปตรวจสุขภาพคัดกรองโรคทางเพศสัมพันธ์ค่ะและที่สำคัญนะคะถ้าสงสัยว่าเป็นต้องรีบปรึกษาและพบแพทย์โดยด่วนค่ะถ้ามีคำถามสุขภาพถามหมอดาวได้นะคะโดยพิมพ์ H ตามด้วยคำถามแล้วส่งมาที่ LINE @manforward
0: manforward extra happy family time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังกอน

0: วังตาลโทร0910787777
1: Mitsubishi Heavy Duty ใหม่คอลแลบน้องเนยรุ่น Butter Series ได้เย็นเร็วได้ฟิลเตอร์ช่วยกรองฝุ่นได้ประหยัดไฟและได้เซ็ตของขวัญสุดน่ารักถึง31ธันวาคมนี้
2: แต่ให้มีแต่ความน่ารักในอากาศ
3: คิดถึงแอร์คิดถึง Mitsubishi Heavy Duty ซื้อได้ที่มหาจักรเชียงใหม่ LINE @มหาจักร CM Mitsubishi Heavy Duty ปรับให้มีแต่ความสุขในอากาศ

0: อยากดูแลรูปหน้าที่ไหนดีอยากดูดีแต่กลัวพังกว่าเดิม
1: ไปที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปใช้บริการบอกต่อๆกันแพทย์พิถีพิถันใส่ใจละเอียดประเมินและวิเคราะห์รูปหน้าเฉพาะบุคคลทั้งโปรแกรมฉีดฟิลเลอร์โปรแกรมร้อยไหมโปรแกรมฉีดโบทูลินัมท็อกซินดูแลรูปร่างและบริการรักษาทั่วไป
2: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงใส่ใจดูแลทุกเคสด้วยบริการที่ทำให้คุณประทับใจติดตามได้ที่ Facebook ดร.น้ำหวานคลินิก
3: ออกมอเตอร์ไซค์ Honda ไป M Motor รถทุกรุ่นฟรีดาวไป M Motor เอกสารไม่ยุ่งยากไป M Motor อนุมัติไวในวันรีบไปเลย M Motor ชัดๆนะอยากถอยมอเตอร์ไซค์ Honda ต้องไปที่ M Motor
4: M Motor M Motor
3: ที่ M Motor ฟรีดาวทุกรุ่นเอกสารไม่ยุ่งยากอนุมัติในวันรับรถได้เลยบัตรชมพูก็ออกรถได้ง่ายๆ4สาขาหางดงสันกำแพงแม่ริมและแม่แตคลิก Facebook M Motor เชียงใหม่โอเคผ่านครับ
5: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Man Forward Extra กันต่อทางออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
6: โดยธีรธรรมเมืองตาลโปรเปิดโครงการรับส่วนลดสูงสุดกว่า1ล้านบาทนัดเข้าชมโครงการโทร091-078-7777
7: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา15:00 น.
8: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
9: มารับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา15:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยผมพันจ่าเอกเดชาสมศาสตร์ครับกรมควบคุมมลพิษเกาะติดเหตุน้ำมันรั่วตรวจค่าสารอินทรีย์ระเหยง่ายลดลงกว่า 75% ไม่พบค่าการติดไฟพร้อมเร่งค้นหาจุดรั่วไหลต่อเนื่องสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
10: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300 ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ

0: ั้งใจแบงค์ให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว์
1: Green Bio มีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้อง Green Bio เท่านั้น
2: เซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
3: เซนโซได
2: เปลี่ยนเลย
4: นายสุรินทร์ วรกิจธรรมรงค์อธิบดีกรมควบคุมมลพิษหรือคพ.เปิดเผยความคืบหน้าหลังส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สนับสนุนการตรวจสอบและติดตามสถานการณ์เหตุน้ำมันรั่วไหลอย่างต่อเนื่องล่าสุดตรวจวัดสารอินทรีย์ระเหยง่ายและค่าระดับการติดไฟในบ่อพักท่อระบายน้ำของกรุงเทพมหานครพบว่าปริมาณบ่อพักที่5ซึ่งอยู่ใกล้พื้นที่เปิดหน้าดินมีค่าสารอินทรีย์ระเหยง่าย153 ppm ลดลงอย่างชัดเจนและไม่พบค่าติดไฟส่งผลให้กลิ่นน้ำมันบริเวณดังกล่าวลดลงนอกจากนี้กรมควบคุมมลพิษยังสำรวจผลกระทบต่อประชาชนในชุมชนโดยรอบพบว่าชุมชนที่อยู่ติดกับพื้นที่เกิดเหตุยังคงได้รับกลิ่นน้ำมันเป็นระยะโดยตรวจพบค่าสารระเหยง่ายบริเวณริมกำแพงภายในโกดังสินค้าซึ่งอยู่ห่างจากจุดเปิดหน้าดินประมาณ10เมตรขณะที่ชุมชนเชื้อเพลิงพัฒนาเขตยานาวาซึ่งอยู่ห่างจากพื้นที่เกิดเหตุประมาณ60เมตรไม่พบกลิ่นน้ำมันและบริเวณอื่นๆไม่พบค่าสารระเหยง่ายและค่าระดับการติดไฟขณะที่ทีมผู้เชี่ยวชาญยังคงเร่งสำรวจและค้นหาจุดรั่วไหลที่บริเวณบ่อ1ริมทางรถไฟโดยได้ขยายพื้นที่เปิดหน้าดินประมาณ6เมตรลึก2เมตรซึ่งเป็นจุดสำคัญที่สันนิษฐานว่าอาจมีการรั่วซึมของน้ำมันและได้เริ่มเปิดหน้าดินจุดที่3บริเวณสวนยอมเพื่อค้นหาต้นตอการรั่วไหลเพิ่มเติมทั้งนี้กรมควบคุมมลพิษได้ประสานศูนย์บัญชาการเหตุการณ์เขตคลองเตยเพื่อติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมสนับสนุนการตรวจวัดและประเมินความปลอดภัยในพื้นที่จนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติต่อที่โรงพยาบาลรามาธิบดีเชิญชวนประชาชนร่วมบริจาคโลหิตหลังขาดแคลนกรุ๊ปโอและเอเพื่อสำรองช่วยเหลือผู้ป่วยคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีเชิญชวนประชาชนร่วมบริจาคโลหิตหลังปัจจุบันโรงพยาบาลมีความต้องการโลหิตกรุ๊ปโอและกรุ๊ปเอเพิ่มเพื่อสำรองสำหรับผู้ป่วยที่มีความจำเป็นต้องใช้โลหิตในการรักษาโดยประชาชนสามารถร่วมบริจาคได้ที่ห้องบริจาคโลหิตชั้น2อาคารหลักหรืออาคาร1และชั้น3อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์โดยเปิดรับบริจาคทุกวันระหว่างเวลา 8:30 น.ถึงเวลา 12:00 น.และเวลา 13:00 น.ถึงเวลา 16:30 น.สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์022011219 022011229ต่อ203และ022004208ปิดท้ายข่าวในช่วงนี้กันที่ SOS Alert ครับ
5: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.ชี้แจงกรณีมีข้อสงสัยเกี่ยวกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์นมยืนยันว่านมทุกชนิดที่ผ่านการตรวจสอบและได้รับอนุญาตจากอย.มีคุณภาพและปลอดภัยไม่พบสารตกค้างเช่นยาปฏิชีวนะฮอร์โมนหรือจุลินทรีย์ที่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภคโดยผลิตภัณฑ์นมในประเทศไทยมีหลากหลายประเภทตั้งแต่นมโคสด 100% ไปจนถึงนมปรุงแต่งและนมคืนรูปซึ่งบางชนิดอาจมีการเสริมสารอาหารเพิ่มเติมเพื่อสุขภาพ อย.ขอแนะนำผู้บริโภคก่อนเลือกซื้อนมควรตรวจสอบฉลากให้ละเอียดตรวจเลขอย.ส่วนประกอบชื่อผู้ผลิตวันหมดอายุรวมถึงดูฉลากโภชนาการและสัญลักษณ์ทางเลือกสุขภาพเพื่อให้มั่นใจว่าเลือกนมที่ดีต่อสุขภาพและเหมาะสมกับตนเองทั้งนี้คุณผู้ฟังสามารถติดตามการแจ้งเตือนภัยได้ใน SOS Alert เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

0: Man Forward Extra Well-being ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรวิน
1: ใครๆก็มีโค้ชวิ่งมาราธอนเป็นของตัวเองได้นะคะแค่ใช้ AI ให้เป็นค่ะอยากวิ่งมาราธอนใน4ชั่วโมงก็บอก AI ไปเลยว่าฉันมีเวลา12สัปดาห์ซ้อมได้อาทิตย์ละ4วันวางแผนให้หน่อยจ้ะแล้วก็อย่าลืมบอกมันด้วยนะว่าเราเคยวิ่งไกลแค่ไหนวิ่งเพสเท่าไหร่มีวันไหนที่ซ้อมได้หรือไม่ได้นะคะซึ่ง AI ก็จะจัดแผนจัดตารางให้เลยว่าควรจะลองรันกี่กิโลเทมโปเท่าไหร่อีซี่รันแค่ไหนนะคะแต่ขอเตือนไว้อย่างนึงค่ะ AI ถึงแม้จะวางแผนเก่งแต่มันไม่ได้รู้จักร่างกายดีเท่ากับตัวเราเองนะคะถ้าวันไหนเราเกิดเจ็บป่วยนอนน้อยหรือว่าเหนื่อยผิดปกติอย่าฝืนเพราะ AI สั่งให้วิ่งนะคะเพราะสุดท้ายแล้วมาราธอนเราต้องเป็นคนวิ่งเอง AI วิ่งแทนเราไม่ได้ค่ะสู้ๆนะคะทุกคน
0: Man Forward Extra Well-being ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรวิน

0: 02-242-888
1: ถึงหนูจะตัวเล็กแต่หนูทำให้พี่ตายได้นะหนูจะเข้าไปที่ปอดพี่ขยี้ให้แผลมันเปิดแล้วหนูจะไปต่อที่หัวใจหนูจะทุบมันทุบจนกว่าพี่จะตาย
2: ยิ่งเล็กยิ่งลายลึกเหมือนละอองฝอยน้ำมันขนาดเล็กของบุหรี่ไฟฟ้ามีนิโคตินตะกั่วสารหนูฟอร์มาลดีไฮด์ที่เข้าไปทำลายปอดได้ลึกบุหรี่ไฟฟ้าเลิกได้เลิกเลยจากสสส.
3: Mum Forward Extra

0: วังตาลโทร0910787777
1: ชีวิตหลังเกษียณคุณภาพควรเริ่มออมอย่างมีวินัยต้องออมก่อนใช้อย่างน้อยที่สุด 10% ของรายรับ
2: ซึ่งปัจจุบันมีช่องทางการออมให้เลือกมากมายแต่หลายคนไม่เริ่มออมก่อนอายุ40ทำให้แก่ตัวไปต้องฝืนทำงานหาเงินทนอยู่อย่างลำบากอดมื้อกินมื้อเหมือนอย่างผม
3: เพราะความชรามาเร็วกว่าที่คุณคิดสูงไวให้พร้อมต้องเตรียมก่อน40ปรารถนาดีจากส

0: ปากผมสวยครบจบที่อนาตาเซีย
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Mun Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.munforwardextra.com
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา 16:00 น.
3: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
4: มารับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 16:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยผมพันจ่าเอกเดชาสมศักดิ์ครับกระทรวงการคลังเปิดตัวสินเชื่อ AI นกกระซิบช่วยรายย่อยเข้าถึงสินเชื่อใช้ข้อมูลยอดขายจริงประกอบการพิจารณาลดเอกสารและปัญหานี้นอกระบบสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
6: เสียวอะไรล่ะครับ
5: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
6: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
5: โหดีจังเลยค่ะ
7: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
8: ขุมพลังแห่งอนาคตที่ให้คุณสัมผัสได้ตั้งแต่สตาร์ทใหม่แบตเตอรี่เกรดพรีเมียม3รุ่นจากไอชินแบตเตอรี่ SMF รุ่น Endurance Pro แบตเตอรี่ EFB รุ่น Endurance Pro Plus และแบตเตอรี่ AGM รุ่น Supreme X เพื่อนร่วมทางที่เพิ่มสมรรถนะการสตาร์ทให้เหนือไปอีกขั้นด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงที่เน้นความปลอดภัยและอายุการใช้งานที่ยาวนานให้รถของคุณพร้อมพุ่งทะยานอย่างเต็มพลังแบตเตอรี่ไอชินขุมพลังใหม่มั่นใจทุกเส้นทาง
9: เมื่อมีอาการท้องเสียใช้
10: Greater Carbon 2สีเทา
9: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาน
4: ายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดตัวโครงการสินเชื่อ AI นกกระซิบมุ่งช่วยผู้ประกอบอาชีพอิสระผู้ประกอบการรายย่อยและ SME ให้เข้าถึงสินเชื่อในระบบได้สะดวกมากขึ้นโดยนำข้อมูลยอดขายจริงจากการประกอบธุรกิจมาเป็นข้อมูลเพิ่มเติมในการพิจารณาสินเชื่อโดยให้บริการฟรีผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินที่สามารถวิเคราะห์ยอดขายแนวโน้มรายได้วางแผนธุรกิจและเปรียบเทียบผลประกอบกับร้านค้าประเภทเดียวกันทำให้ผู้ประกอบการสามารถนำข้อมูลดังกล่าวมาแสดงศักยภาพของกิจการและยื่นขอสินเชื่อผ่านแอปพลิเคชันได้ซึ่งโครงการนี้จะช่วยลดข้อจำกัดด้านเอกสารและลดการพึ่งพาเงินกู้นอกระบบโดยใช้ข้อมูลจากการทำธุรกิจจริงเป็นส่วนหนึ่งในการสะท้อนความสามารถของผู้ประกอบการนายเอกนิติกล่าวว่ารัฐบาลต้องการพัฒนาทักษะของร้านค้ารายย่อยโดยเฉพาะการขายผ่านช่องทางออนไลน์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันขณะที่ร้านค้าที่ได้รับการพัฒนาทักษะยังมีรายได้เพิ่มขึ้นหลังสิ้นสุดโครงการสะท้อนว่าการเพิ่มทักษะควบคู่กับการเข้าถึงแหล่งเงินทุนจะช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถเติบโตและดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องต่อกันที่สอนชนจังหวัดระนองบูรณาการหน่วยงานความมั่นคงส่งกลับแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายชาวเมียนมา96คนกลับประเทศณท่าเทียบเรือศุลกากรจังหวัดระนองศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค3หรือสอนชนภาค3โดยสอนชนจังหวัดระนองและศูนย์ควบคุมความมั่นคงท่าเรือจังหวัดระนองจัดกำลังพลร่วมกับหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่และคณะกรรมการผลักดันแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายส่งกลับแรงงานต่างด้าวชาวเมียนมาที่สิ้นสุดคดีความแล้วออกนอกราชอาณาจักรตามความสมัครใจณท่าเทียบเรือศุลกากรบ้านเขานางหงตำบลปากน้ำอำเภอเมืองระนองจังหวัดระนองโดยมีนายอ่องโซตันผู้ช่วยทูตแรงงานเมียนมาประจำพื้นที่จังหวัดระนองร่วมเป็นสักขีพยานโดยแรงงานส่งกลับเป็นแรงงานเมียนมาทั้งหมด96คนแบ่งเป็นชาย79คนหญิง17คนและผู้ติดตามอีก1คนผ่านช่องทางธรรมชาติเพื่อให้เป็นไปตามกระบวนการของกฎหมายและหลักมนุษยธรรมในการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวอย่างเป็นระบบทั้งนี้สอนชนภาค3ยังคงมุ่งเน้นการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมและตรวจสอบพื้นที่ชายแดนป้องกันการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายตลอดจนรักษาความมั่นคงและรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลให้เป็นไปอย่างยั่งยืนปิดท้ายกันที่รายงานดวงอาทิตย์ตกในเย็นวันนี้และขึ้นในเช้าวันพรุ่งนี้สำหรับการเดินทางท่องเที่ยวชมความสวยงามของพระอาทิตย์ขึ้นและลับขอบฟ้าในพื้นที่ต่างๆของประเทศไทยครับจุดชมวิวแสงแรกของเมืองไทยที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ตกวันนี้เวลา 18:03 นขึ้นพรุ่งนี้เวลา 5:46 นดอยสุเทพจังหวัดเชียงใหม่ดวงอาทิตย์ตกวันนี้เวลา 18:30 นขึ้นพรุ่งนี้เวลา 6:11 นอ่าวสัตหีบจังหวัดชลบุรีดวงอาทิตย์ตกวันนี้เวลา ลา 18:21 น.ขึ้นพรุ่งนี้เวลา 6:06 น.ก่อหนูก่อแมวจังหวัดสงขลาดวงอาทิตย์ตกวันนี้เวลา 18:20 น.ขึ้นพรุ่งนี้เวลา 6:09 น.ทั้งหมดคือข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

0: Money Forward Extra Smart Money
1: เงินในบัญชีของคุณนอกจากธนาคารจะดูแลให้แล้วยังมีกฎหมายคุ้มครองอีกขั้นฟังแล้วอุ่นใจใช่ไหมครับแต่ว่ามีเงื่อนไขที่คนส่วนใหญ่ไม่เคยอ่านในกฎหมายนะครับจะคุ้มครองเงินฝาก1ล้านบาทต่อ1รายชื่อผู้ฝากนะครับแล้วก็ต่อ1สถาบันการเงินสำคัญคือต่อรายชื่อผู้ฝากไม่ใช่ต่อบัญชีนะครับดังนั้นถ้าธนาคารถูกเพิกถอนใบอนุญาตสถาบันคุ้มครองเงินฝากจะเอาเงินทุกบัญชีทุกสาขาของธนาคารนั้นมารวมเป็นก้อนเดียวหากหนี้ที่จะถึงก่อนกำหนดชำระออกไปเหลือเท่าไหร่ก็จะคุ้มครองในวงเงิน1ล้านบาทแล้วก็จ่ายคืนใน30วันนะครับแล้วถ้าเกิดมีเงินฝากเกิน1ล้านบาทล่ะแยกบัญชีในแบงก์เดิมจะไม่ช่วยนะครับเพราะว่าวงเงินนับต่อสถาบันทางที่ดีที่สุดก็จะให้กระจายเงินไปแต่ละธนาคารไม่เกิน1ล้านบาทนะครับเพราะว่ากฎหมายคุ้มครองเงินฝาก1ล้านบาทต่อ1รายชื่อผู้ฝากและต่อ1สถาบันการเงินครับ
0: Money Forward Extra Smart Money

0: ำลังจะเปลี่ยนไปพร้อมเดินทางสู่โลกอนาคตไปกับดีพอแสงชัยเชียงใหม
1: ่ใหม่ดีพอ S05 ดีไซน์ล้ำเหมือนขับยานอวกาศเทคโนโลยีจัดเต็ม BEV ไฟฟ้า 100% วิ่งไกล470กิโลเมตรชาร์จไว15นาที
0: หรือเลือกระบบ REEV วิ่งไกลกว่า 1,000 กิโลเมตรไม่มีสะดุดทุกจุดหมาย
1: เริ่มเพียง 799,000 บาทจองเลยที่เพจดีพอแสงชัยเชียงใหม่แยกรวมโชคยอดขายอันดับ1เชียงใหม่และภาคเหนือ

0: ซอย6
1: ไม่มั่นใจเลยหน้าโทรมผิวหย่อนคล้อยแวะมาปรึกษาคุณหมอที่วินคลินิกสิคะเราพร้อมใส่ใจดูแลมอบผลลัพธ์ที่ดีไม่ว่าจะเป็นการยกกระชับปรับรูปหน้าโดยโปรแกรมฉีดฟิลเลอร์โบทูลินัมท็อกซินเครื่องยกกระชับอัลตราซาวด์ประเมินเคสต่อเคสโดยหมอประจำทำแบบฟูลไทม์พร้อมออกแบบปรับรูปหน้าในสไตล์ที่เป็นคุณวินคลินิกอยู่ในโครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คซอย5 Facebook วินคลินิกหรือทาง LINE @ วิน

0: Stay with us and we'll be right back with more hits. Month Forward Extra.
1: อยากดูแลรูปหน้าที่ไหนดีอยากดูดีแต่กลัวพังกว่าเดิม
2: ไปที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปใช้บริการบอกต่อๆกันแพทย์พิถีพิถันใส่ใจละเอียดประเมินและวิเคราะห์รูปหน้าเฉพาะบุคคลทั้งโปรแกรมฉีดฟิลเลอร์โปรแกรมร้อยไหมโปรแกรมฉีดโบทูลินัมท็อกซินดูแลรูปร่างและบริการรักษาทั่วไป
3: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงใส่ใจดูแลทุกเคสด้วยบริการที่ทำให้คุณประทับใจติดตามได้ที่ Facebook ดร.น้ำหวานคลินิก

0: ใหม่ Geco 7 SHS PHEV รถยนต์ปลั๊กอินไฮบริดชาร์จ1ครั้งบวกน้ำมัน1ถังขับได้ไกลกว่า 1,300 กิโลเมตรทดลองขับจองรับรถได้ทันทีที่โชว์รูมโอวาด้าแอนด์ Geco Rich เชียงใหม่โทร053-242-888
1: เด็กตัวเล็กตัวช้าสูงไม่ทันเพื่อนอาจส่งผลต่อพัฒนาการทั้งทางร่างกายและจิตใจอาจเสียโอกาสทางอาชีพที่ใฝ่ฝันศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่รามเราพร้อมดูแลลูกของคุณด้วยทีมผู้ชำนาญการด้านความสูงและส่งเสริมความสูงของลูกคุณให้เต็มศักยภาพ โทรเลย052-004-699ศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม

0: antakin.com
1: หมอคิมครับทำไมพออายุเยอะขึ้นหน้ามันดูตอบดูลึกขึ้นเรื่อยๆล่ะครับ
2: เป็นเรื่องปกติของโครงสร้างตามวัยครับเพราะร่างกายของเราจะมีการยุบตัวของชั้นไขมันและกระดูกสารเติมเต็มจึงถูกนำมาเพื่อใช้ประคองโครงสร้างเหล่านั้นให้เข้าที่ขึ้นครับแต่หมออยากฝากไว้ครับว่าการเลือกใช้สารที่ได้รับมาตรฐานและถูกต้องตามหลักการแพทย์คือหัวใจสำคัญที่จะช่วยให้ผลลัพธ์ออกมาดูดีและปลอดภัยต่อร่างกายของเราในระยะยาวนะครับความรู้สุขภาพดีๆโดยหมอคิมนายแพทย์พงพันธ์สิรินภาพันธ
3: ์ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Mun Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.munforwardextra.com
4: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา 17:00 น. 0 วินาที
5: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
6: มารับฟังข่าวต้นชั่วโมงในช่วงเวลา 17:00 น. จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยผมพันจ่าเอกเดชาสมศักดิ์ครับกองทัพเรือยืนยันโปร่งใสคัดเลือกเรือฟริเกตหลังฮันวาโอเชียนชนะโครงการลำแรกพร้อมแถลงผลอย่างเป็นทางการ18กันยายนหลังผลระยะอุทธรณ์สักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
7: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
8: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
7: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้วสีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
6: พลเรือตรีปารัตน์รัตนชัยพันธ์โฆษกกองทัพเรือกล่าวถึงความโปร่งใสในการคัดเลือกโครงการจัดหาเรือฟริเกตหลังประกาศผลว่าบริษัทฮันวาโอเชียนได้รับคัดเลือกให้ชนะโครงการจัดหาเรือฟริเกตลำแรกโดยย้ำว่าโครงการดังกล่าวเป็นที่น่าสนใจของประชาชนเนื่องจากเกี่ยวข้องกับความมั่นคงของประเทศการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลและการใช้งบประมาณแผ่นดินทั้งนี้กองทัพเรือได้กำหนดขีดความสามารถของเรือให้สอดคล้องกับภารกิจและสถานการณ์ปัจจุบันโดยให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีที่ทันสมัยทั้งระบบเชื่อมโยงข้อมูลการส่งข้อมูลและภาพอย่างต่อเนื่องรวมถึงขีดความสามารถในการปฏิบัติการร่วมกับอากาศยานในอนาคตจากนั้นจึงเปิดการแข่งขันเพื่อคัดเลือกอู่ต่อเรือที่มีประสบการณ์และได้มาตรฐานในการต่อเรือฟริเกตโดยกองทัพเรือได้เชิญอู่ต่อเรือจาก11แห่งทั่วโลกเข้าร่วมการแข่งขันและมีอู่ต่อเรือยื่นข้อเสนอจำนวน6แห่งยืนยันว่าไม่มีการล็อกสเปคเนื่องจากเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการหลายรายเข้าร่วมแข่งขันและยื่นเอกสารตามหลักเกณฑ์อย่างไรก็ตามแม้ผลการคัดเลือกจะได้รับการอนุมัติแล้วแต่ขณะนี้ยังอยู่ในช่วงเวลาการรับเรื่องอุทธรณ์ตามกฎหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิผู้เข้าร่วมการคัดเลือกทุกรายอย่างเป็นธรรมกองทัพเรือจึงกำหนดแถลงผลการพิจารณาคัดเลือกโครงการจัดหาเรือฟริเกตอย่างเป็นทางการในวันที่18กันยายนนี้หลังครบกำหนดระยะเวลาอุทธรณ์โดยจะเปิดเผยผลการคัดเลือกพร้อมชี้แจงหลักเกณฑ์เหตุผลสาระสำคัญของข้อเสนอและประโยชน์ที่ประเทศจะได้รับเพื่อให้ประชาชนรับทราบข้อมูลอย่างครบถ้วนและตรงไปตรงมาทั้งนี้กองทัพเรือยืนยันให้ความสำคัญกับความถูกต้องความคุ้มค่าความโปร่งใสและการตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอนโดยพิจารณาถึงประโยชน์สูงสุดของประเทศทั้งขีดความสามารถทางยุทธการความเหมาะสมต่อภารกิจความคุ้มค่าตลอดอายุการใช้งานตลอดจนการถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาบุคลากรการสร้างองค์ความรู้และการส่งเสริมอุตสาหกรรมป้องกันประเทศภายในประเทศปิดท้ายกันที่พยากรณ์อากาศจากกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือครับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยประกอบกับมรสุมเลื่อนลงพาดผ่านภาคเหนือตอนล่างภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกส่งผลให้ทัพเรือภาคที่3ภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามันทัพเรือภาคที่1อ่าวไทยฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองตกชุกหนาแน่นกับมีฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ขอให้เตรียมการป้องกันอันตรายจากฝนตกหนักลมกระโชกแรงและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลาก และดินโคลนถล่มส่วนทัพเรือภาคที่2ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยมีฝนฟ้าคะนองกระจายคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยทะเลมีคลื่นเล็กน้อยถึงปานกลางอันหนึ่งคาดว่าในช่วงวันที่14ถึง17กันยายน69มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นอีกส่งผลทำให้ทัพเรือภาคที่3ภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามันและทัพเรือภาคที่1อ่าวไทยฝั่งตะวันออกยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกือบทั่วไปกับมีฝนตกหนักและลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยฝั่งตะวันออกคลื่นลมมีกำลังแรงขอให้พิจารณาเดินเรือด้วยความระมัดระวังส่วนทัพเรือภาคที่2ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยทะเลมีคลื่นเล็กน้อยทั้งหมดคือข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

0: Fun Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังกรมีคำถามจากทางบ้านถามมานะคะว่าตัดมดลูกไปแล้วยังต้องตรวจมะเร็งปากมดลูกอีกหรือไม่หลายคนสงสัยค่ะว่าตัดมดลูกไปแล้วยังต้องตรวจมะเร็งปากมดลูกอีกหรือไม่คำตอบคือขึ้นอยู่กับว่าตัดมดลูกแบบไหนค่ะถ้าตัดมดลูกพร้อมปากมดลูกออกทั้งหมดด้วยโรคที่ไม่ใช่มะเร็งและไม่เคยมีประวัติรอยโรคก่อนมะเร็งหรือมะเร็งปากมดลูกโดยทั่วไปไม่จำเป็นต้องตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกต่อแล้วแต่ถ้ายังเหลือปากมดลูกไว้ก็ยังจำเป็นต้องตรวจคัดกรองตามคำแนะนำของแพทย์และหากเคยมีประวัติมะเร็งปากมดลูกหรือรอยโรคก่อนมะเร็งก็ต้องติดตามการรักษาอย่างต่อเนื่องดังนั้นหากไม่แน่ใจว่าตนเองผ่าตัดแบบไหนและมีรอยโรคอะไรหรือเปล่านะคะแนะนำให้สอบถามกับคุณหมอประจำตัวของเราค่ะจะช่วยให้ได้รับการตรวจที่เหมาะสมไม่มากไม่น้อยจนเกินไปและไม่พลาดการดูแลสุขภาพที่สำคัญค่ะถ้ามีคำถามสุขภาพนะคะถามหมอดาวได้ค่ะโดยพิมพ์ H ตามด้วยคำถามแล้วส่งมาที่ LINE @manforward
0: Month Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังกร

0: วังตาลโทร0910787777
1: ในขณะที่คุณกำลังฟังเพลงอย่างมีความสุขคุณเคยฟังเสียงร่างกายตัวเองบ้างไหมไหลทีหลังล่างที่มารู้จักร่างกายพร้อมเข้าถึงกล้ามเนื้อตัวเองกันเถอะที่ The Pillar Pilates Private Studio ดอนแก้วแม่ริมกับครูสอนที่ได้รับการการันตีจากหลักสูตรระดับโลกเปิดทุกวันและเวลาที่แมทช์กับคุณเช็คคิวเพื่อทดลองเล่นเพียง990บาท Search Google Map หรือ Line @ The Pillar.Pilates สะกด T H E P I L

0: ได้เลยพิมพ์ @sign MUN 2010หรือโทร092-424-9996
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Man Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
2: สนับสนุนการเทียบเวลาโดยช่อง7 HD ดูทีวีกด35สดออนไลน์ buckaboo.tv
3: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา18 นาฬิกา 0 นาที 0 วินาที

0: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
1: มารับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา18นาฬิกาจากทีมข่าวกองทัพเรือโดยผมพันจ่าเอกเดชาสมศักดิ์ครับมหาดไทยเร่งสอบ4ศพสุสานยิวบางคล้าสั่งตรวจที่มาใบอนุญาตและประวัติผู้เสียชีวิตพร้อมขยายผลเครือข่ายนอมินีทั่วประเทศย้ำ13กันยายนนี้ต้องได้ข้อสรุปสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวห้องพิรมดุดอัญญมณีแดงทั้งใจแบงค์ให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว์
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรหรอครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
2: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวห้องพิรมดุดอัญญมณีแดงทั้งใจแบงค์ให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
6: ์เมื่อมีอาการท้องเสียใช้เ
7: กรเตอร์คาร์บอนซองสีเทา
6: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
1: วันนี้นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราติดตามกรณีพบร่างผู้เสียชีวิต4ร่างภายในสุสานยิวบางคล้าพร้อมสั่งตรวจสอบที่มาของสุสานใบอนุญาตและประวัติผู้เสียชีวิตอย่างละเอียดนายพลพีระบุว่าบริษัทการชาบัตจำกัดผู้ถือหุ้นชาวอิสราเอลที่ได้รับสัญชาติไทย3คนสามารถซื้อที่ดินได้โดยมีพื้นที่ประมาณ15ไร่มูลค่าราว20ล้านบาทและพบความเชื่อมโยงกับชาบัตที่ป่าตองจังหวัดภูเก็ตขณะนี้กระทรวงมหาดไทยกรมการปกครอง DSI และปปง.อยู่ระหว่างขยายผลตรวจสอบที่มาของเงินและเครือข่ายธุรกิจเบื้องต้นยังไม่พบว่าสุสานแห่งนี้เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินแต่พบความเชื่อมโยงในเครือข่ายจังหวัดชลบุรีกับหลายบริษัทและข้อมูลการใช้นอมินีถือครองที่ดินโรงแรมและอสังหาริมทรัพย์จึงต้องเร่งตรวจสอบเพิ่มเติมหากพบการกระทำผิดจะดำเนินการตามกฎหมายส่วนร่างผู้เสียชีวิตทั้ง4ร่างได้สั่งให้ตรวจสอบว่าเป็นชาวอิสราเอลจริงหรือไม่เข้ามาประเทศเมื่อใดใช้วีซ่าประเภทใดและเสียชีวิตด้วยสาเหตุใดรวมถึงตรวจสอบการเคลื่อนย้ายร่างและเอกสารกับสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและสั่งตรวจสอบสุสานทั่วประเทศทุกศาสนาและให้จัดทำข้อมูลจำนวนสุสานที่ได้รับใบอนุญาตให้ชัดเจนโดยกำหนดประชุมออนไลน์วันที่13กันยายนเวลา16นาฬิกาเพื่อสรุปข้อมูลทั้งหมดพร้อมย้ำว่าวันอาทิตย์นี้ทุกอย่างต้องชัดเจนและได้ข้อสรุปปิดท้ายข่าวในช่วงนี้กันที่ SOS Alert ครับ
8: ตำรวจไซเบอร์ออกประกาศเตือนภัยประชาชนระวังกลโกงไลฟ์สดหรือโพสต์ขายทองรูปพรรณราคาถูกผิดปกติโดยคนร้ายมักล่อใจด้วยการอ้างว่าเป็นทองหลุดจำนำล้างสต็อกหรือโปรโมชั่นเร่งด่วนพร้อมสร้างความน่าเชื่อถือด้วยทองที่มีน้ำหนักตราประทับร้านและใบรับประกันปลอมความจริงทองที่ส่งให้ลูกค้าเป็นทองยัดไส้ใช้โลหะอื่นเช่นทังสเตนสอดภายในแล้วหุ้มทองแท้บางๆภายนอกทำให้ดูเหมือนของจริงและตรวจสอบยากในเบื้องต้นเหยื่อมักรู้ตัวเมื่อนำไปขายต่อร้านทองซึ่งจะตรวจพบว่าเป็นของปลอมทันทีทั้งนี้ทองคำมีราคากลางมาตรฐานโลกไม่มีทางขายถูกกว่าตลาดขอประชาชนอย่าหลงเชื่อของราคาถูกเกินจริงควรซื้อจากร้านทองที่มีหน้าร้านและตรวจสอบได้เท่านั้นหากพบความเสียหายแจ้งได้ที่ www.thaipoliceonline.go.th หรือสายด่วน1441ตลอด24ชั่วโมงและทั้งหมดคือ SOS Alert จากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

0: macamkan.
1: Listen to Mum Forward Extra. Everywhere you are, FM 88. Online, mumforward.com.
0: คลื่นลูกใหม่ Connect ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและ Mum Forward Extra

คิดละรอยผ่านไปแล้วก็มีจัสตินบีเบอร์ร่วมงานด้วยกันนะฮะสเตย์ด้วยกันตรงนี้นะครับ6โมงเย็นถึง2ทุ่มครึ่งมัน Forward Extra FM 88นะครับเจพัสวัตดูแลอยู่กับการเดินทางกลับบ้านไปด้วยกันวันศุกร์11กันยายนวันนี้ใครกลับบ้านเลยหรือว่ามีนัดที่ไหนก่อนกลับบ้านหรือเปล่าเดินทางกันอย่างปลอดภัยนะครับแล้วก็คืนวันศุกร์แบบนี้เย็นวันศุกร์แบบนี้เมาไม่ขับย้ำอีกรอบเผื่อใครมีแบบดื่มๆกันนิดนึงเนาะเลือกเพลงให้ได้ฟังกันนะครับใครอยากฟังงานจากโอลิเวียร์โรดริโกกับ Stupid Song เดี๋ยวรอฟังหลังงานนี้นะครับจาก Backstreet Boys และนี่คือหนึ่งเพลงที่คุณคิดถึง As Long As You Love Me ครับ

0: สมัยนี้คนดูไม่ดีไม่มีแล้วนะครับมีแค่คนไม่ดูแลตัวเองนะครับและถ้าเกิดว่าคุณดูแลตัวเองแล้วก็คุณต้องรู้จักผิวตัวเองให้มากขึ้นให้ตรงจุดนะครับอยากจะดูแลแบบนี้แล้วเนี่ยแนะนำกันเลยตรงนี้นะครับกับ AMT Skin Care นะครับเขามีบริการตรวจวัดสภาพผิวเชิงลึก10มิติให้เห็นสภาพผิวจริงก่อนเลือกวิธีดูแลนะครับพร้อมกันนั้นมี AMT Health Skin Box ด้วยให้คุณกลับไปดูแลต่อที่บ้านวันนี้มีมาแจกนะครับมูลค่ารวมกว่า 3,780 บาทจะแจกให้2รางวัลเลยนะคุณผู้ฟังพิเศษมากกับชามัน Forward Extra นะครับเพียงแค่พิมพ์88เว้นวรรคตามด้วย AMT นะ88เว้นวรรคตามด้วย AMT ส่งมาที่ LINE @manforward นะครับและใครยังไม่ลงทะเบียนต้องลงทะเบียนก่อนด้วยในครั้งแรกเท่านั้นมาดูแลผิวคุณให้ตรงจุดกันนะกับ AMT Skin Care 2รางวัลเท่านั้นนะครับแจกแล้วแจกด่วนพิมพ์มาเลยจ้า
1: Man Forward Extra Well Being ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรวิน
2: คิดเหมือนกันไหมคะคุณผู้ฟังทำไมเดี๋ยวนี้ชาวเน็ตใจร้ายกันจังเลยช่วงนี้เวลามีข่าวดาราเสียชีวิตนะบางทีสิ่งที่ตกใจมันไม่ใช่ข่าวแต่มันคือคอมเมนต์ค่ะหญิงเพิ่งโดนมากับตัวเลยนะคือบางคนพิมพ์แรงมากแรงแบบเฮ้ยมันจะเป็นจะต้องพูดแรงขนาดนี้ไหมอ่ะนี่คือแบบสงสัยเลยนะว่าเขากำลังพูดถึงคนที่เสียชีวิตอยู่หรือเปล่าคือแบบเข้าใจอ่ะว่าในโลกออนไลน์ทุกคนมีสิทธิแสดงความคิดเห็นแต่บางทีไม่จำเป็นจะต้องพูดทุกอย่างที่เราคิดนะคะคือเอาจริงๆเราไม่มันจะต้องเป็นคนดีตลอด24ชั่วโมงแต่ขออย่าเป็นคนใจร้ายในวันที่อีกคนกำลังเสียใจก็พอค่ะเพราะว่าคอมเมนต์1อันของเรา5วิใช้เวลาในการพิมพ์แต่คนอ่านอาจจะจำไปอีกนานเลยโลกไม่ได้ใจดีกับเราเพราะฉะนั้นเราต้องใจดีต่อกันบ้างนะคะ
1: Man Forward Extra Well Being ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรวิน

0: ส่งข้อความมาว่าถึงบ้านแล้วนะครับพร้อมกับเพลงนี้เลย Home จากชาลีพุทธฟีเจอริงกับอุตดาฮิคารุนะฮะส่งท้ายกันเดี๋ยวฟังข่าวต้นชั่วโมงแล้วก็ฟังรายการจากทางสถานีใครอยากฟังเพลงกันต่อตามเจมาได้ทาง live.man/extra.com นะฮะเดี๋ยวมี Bitcoin จาก Marshmallow แล้วก็ Healthy รออยู่ครับฟูจิคาเซ่นะฮะกับ Love Like This แล้วก็จองกุก BTS ด้วย Standing Next to Youอยู่กับเจต่อไปนะครับมัน Forward Extra FM 88ในช่วงของคลื่นลูกใหม่ Connect จนถึง 2:30 นครับ
1: คลื่นลูกใหม่ Connect ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและมัน Forward Extra
2: Stay with us and we'll be right back with more hits Mun Forward Extra 88
3: ออกมอเตอร์ไซค์ Honda ไป M Motor รถทุกรุ่นฟรีดาวไป M Motor เอกสารไม่ยุ่งยากไป M Motor อนุมัติไวในวันรีบไปเลย M Motor ชัดๆนะอยากถอยมอเตอร์ไซค์ Honda ต้องไปที่ M Motor ที่ M Motor ฟรีดาวทุกรุ่นเอกสารไม่ยุ่งยากอนุมัติในวันรับรถได้เลยบัตรชมพูก็ออกรถได้ง่ายๆ4สาขาหางดงสันกำแพงแม่ริมและแม่แตงคลิก Facebook M Motor เชียงใหม่โอเคผ่านครับ
4: หมอคิมครับทำไมพออายุเยอะขึ้นหน้ามันดูตอบดูลึกขึ้นเรื่อยๆล่ะครับ
5: เป็นเรื่องปกติของโครงสร้างตามวัยครับเพราะร่างกายของเราจะมีการยุบตัวของชั้นไขมันและกระดูกสารเติมเต็มจึงถูกนำมาเพื่อใช้ประคองโครงสร้างเหล่านั้นให้เข้าที่ขึ้นครับแต่หมออยากฝากไว้ครับว่าการเลือกใช้สารที่ได้รับมาตรฐานและถูกต้องตามหลักการแพทย์คือหัวใจสำคัญที่จะช่วยให้ผลลัพธ์ออกมาดูดีและปลอดภัยต่อร่างกายของเราในระยะยาวนะครับความรู้สุขภาพดีๆโดยหมอคิมนายแพทย์พงพันธ์สิรินภาพันธ
6: ์เปิดเบอร์ใหม่แบบเติมเงินกับซิมไมคุ้มยังไงอ่ะ
7: จ่ายน้อยแค่ร้อยเดียวก็เล่นเน็ตได้เพลงมาจะ call chat โพสต์อัพเต้นตัดหรือปัดไทยก็คุ้มแบบ
6: Oh my gosh
7: เปิดเบอร์ใหม่แล้วเลือกแพ็กเน็ตไม่อั้นหรือเน็ตแรงก็คุ้มทุกโปร Oh my god

0: ิมพ์แอดไซน์ MUN 2010หรือโทร092-424-9996
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน Forward Extra กันต่อทางออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
2: โดยธีรธรรมเมืองตาลโปรเปิดโครงการรับส่วนลดสูงสุดกว่า1ล้านบาทนัดเข้าชมโครงการโทร091 078 7777

macam-macamkan. Listen to Mum Forward Extra. Everywhere you are, FM 88. Online, mumforward.com. คลื่นลูกใหม่ Connect ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและ Mum Forward Extra

Fight or Flight นะครับงานจาก Henry Moody นะฮะหลายๆคนเริ่มส่งข้อความมาพูดคุยกันเรื่องของโทรศัพท์สำหรับ iPhone 18นะฮะโอ้โหแน่นอนว่าเปิดตัวออกไปอย่างยิ่งใหญ่นะครับแล้วก็ในความจุ1เทราไบต์นี่ไปเหยียบแสนแล้วเหมือนกันนะครับสำหรับ iPhone และเพิ่งจะเห็นข่าวนึงไม่รู้คุณผู้ฟังจำได้ไหมนะมันจะมีข่าวคนจีนที่เคยซื้อ iPhone 4ตอนนู้นต้องใช้คำว่านู้นยาวๆเลยนะครับโดยการขายไตหนึ่งข้างเราก็ไม่แน่ใจว่าเป็นข่าวจริงหรือเปล่านะแต่นี่มันกลับมาเป็นไวรัลอีกครั้งหนึ่งแล้วแชร์กันบอกว่าเนี่ยตอนนี้ iPhone 4ตอนนั้นขายไตซื้อ iPhone ไปข้างหนึ่งใช่ไหมแต่ตอนนี้มาถึง iPhone 18แล้วอะแต่ว่าเขาไม่มีไตอยู่ตอนนี้เขาจะรู้สึกยังไงบ้างคืนนี้ก็เป็นมุกแบบขำๆนะจะไม่แน่ใจว่าเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าเพราะบางทีข้อมูลในอินเทอร์เน็ตบางอย่างมันก็ไม่จริงใช่ไหมคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นใครที่จะเข้าสาวก iPhone 18นะครับก็ต้องเขาเรียกว่าคำนวณรายรับรายจ่ายกันดีๆนะฮะเพราะของใหม่มาตลอดเวลาจริงๆนะครับ

0: ปิดท้ายชั่วโมงด้วยคิวบิลกับเซซ่านะครับเพลงนี้ฮะแล้วเดี๋ยวชั่วโมงหน้ากลับมาฟังเพลงด้วยกันต่อมัน Forward Extra FM 88 But you only need the light when it's burning low Only miss the sun when it starts to snowแบบไม่ตืดเพลงเพราะๆก็มี The Passenger นะครับกับ Let Her Go เพลงนี้ฮะงานจาก Cat's Eye นะครับกับ Animal ครับTeddy Swim กับ Mr. Know It All ด้วยเดี๋ยวมาฟังกันที่มัน Forward Extra FM 88นะครับ
1: คลื่นลูกใหม่ Connect ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและมัน Forward Extra
2: Stay with us and we'll be right back with more hits มัน Forward Extra
3: รู้ไหมว่าคืนนี้คนเทสดีเขาไปไหนกันมาสนุกกับคืนที่ใช่ไปกับคนที่ชอบที่ Twenty Karaoke ที่ที่รู้ใจของคนเชียงใหม่มากกว่า23ปีชวนเพื่อนไปร้องทุกเพลงฮิตทั้งไทยสากลจีนญี่ปุ่นเกาหลีหรือปาร์ตี้ยกออฟฟิศกันยันเช้าในห้อง VIP ขนาด30คนพิเศษกับโปรโมชั่นฟรีห้องฟรีมิกซ์ตลอดคืนสดชื่นกับเครื่องดื่มและเซตอาหารเริ่มต้นเพียง199บาทรวมความสนุกครบทุกเจนที่ Twenty Karaoke ย่านช้างเผือกตรงข้ามสนามกอล์ฟลานนาเพิ่มเติมที่Facebook เชียงใหม่20
4: ครับถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็ว่าใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่
1: live.manforwardextra.com
4: เสียงชัดไม่มีซ่า
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
5: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา20นาฬิกา0นาที0วินาที
6: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐานมาติดตามข่าวในพระราชสำนักจากทีมข่าวกองทัพเรือโดยดิฉันเรือเอกหญิงกิติยาภัทรล้อมฉิมพลีค่ะองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาและมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาประจำปีการศึกษา 2567 ถึง 2568วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายภรกรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปยังหอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชจังหวัดนครศรีธรรมราชในการมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาและมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาประจำปีการศึกษา 2567 ถึง 2568โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับปริญญากิตติมศักดิ์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา7คนและผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีจากทั้ง2มหาวิทยาลัยรวม 1,382 คนมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาขับเคลื่อนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยกลุ่มราชภัฏเพื่อแก้ปัญหาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่จังหวัดสงขลาพัทลุงและสตูลโดยใช้กระบวนการวิศวกรสังคมในการพัฒนาโดยเฉพาะโรงเรียนในท้องถิ่นซึ่งเป็นแหล่งบ่มเพาะความรู้ของเยาวชนที่ดำเนินการควบคู่การผลิตครูที่มีสมรรถนะสูงสำหรับพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนด้วยการผลิตผลงานวิจัยนวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ในปี2569ได้ดำเนินการกว่า155เรื่องไปพร้อมการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมของชาติตามแนวทางพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยเฉพาะการอนุรักษ์ศิลปะการแสดงโขนซึ่งเป็นนาฏศิลป์ชั้นสูงอันทรงคุณค่าของชาติภายใต้ชื่อโขนราชภัฏสงขลาเพื่อสร้างโอกาสให้นักศึกษาเยาวชนและผู้สนใจได้เรียนรู้ฝึกฝนและมีส่วนร่วมในการสืบทอดองค์ความรู้ด้านนาฏศิลป์ไทย ส่วนมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลามุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถตลอดจนสมรรถนะทางวิชาชีพและทักษะที่จำเป็นต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมและโลกยุคดิจิทัลโดยเฉพาะการผลิตและพัฒนาครูให้มีคุณภาพสามารถปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสมกับบริบทสังคมพหุวัฒนธรรมของพื้นที่ชายแดนใต้ในขณะเดียวกันยังให้ความสำคัญกับการให้บริการวิชาการผ่านรูปแบบการนำวิจัยและสร้างนวัตกรรมสังคมมาปรับใช้ในพื้นที่เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดอันเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตสร้างรายได้และเสริมความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจฐานรากบนพื้นฐานของความสมัครสมานสามัคคีเคารพซึ่งกันและกันเพื่อสร้างความผาสุกให้แก่ประชาชนอย่างแท้จริง
7: เสียวฟันอะ
8: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: ริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุจอัญญมณีแดงทั้งใจแบ่งให้วูแน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบ่งเฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
3: ์แชมพูและทรีทเมนต์ผมกลีนไบโอท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
4: พยากรณ์อากาศใน7วันข้างหน้าจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะในช่วงวันที่11ถึง13กันยายน2569ภาคใต้มีฝนตกเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกมีฝนตกหนักบางแห่งในขณะที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีฝนลดลงทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนตอนใต้จะแผ่ลงปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลใหร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างอ่าวไทยตอนบนภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางและทั้งหมดเป็นข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลในอีกหนึ่งชั่วโมงข้างหน้ายังมีข่าวที่น่าสนใจให้ติดตามค่ะ

0: mencengkam. Listen to Mum Forward Extra. Everywhere you are, FM 88. Online, mumforward.com.
1: คลื่นลูกใหม่ Connect ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและ Mum Forward Extra

ครึ่งชั่วโมงสุดท้ายกับเจภัสวัตที่มันฟอร์วิร์ดเอ็กซ์ตร้าในช่วงของคลื่นลูกใหม่คอนเน็กต์นะครับมีข่าวแว่วๆมาว่ากระแสตอบรับของไทยช่วยไทยพลัสดีมากๆเลยจริงๆแล้วเดือนนี้จะเป็นเดือนสุดท้ายเนาะที่เราจะได้ใช้กันแต่ว่าเขาแว่วๆว่าเดี๋ยวจะเคาะนะครับว่าจะต่อโปรหรือเปล่า 1-2 เดือนจริงๆเอาให้ถึงสิ้นปีไปเลยก็ดีนะเพราะมันช่วยค่าใช้จ่ายได้หลายอย่างทีเดียวนะครับเดือนนึงนี้ประหยัดค่ากินไปเยอะเลยคุณฟังว่าหรือเปล่าไหนใครอยากให้มีไทยช่วยไทยพลัสต่อส่งเสียงมาหน่อยนะอยากรู้เห็นด้วยเหมือนกันหรือเปล่า

0: หมดเวลาแล้วนะส่งท้ายกันด้วย Teddy Swim อย่างที่บอกครับ Mr. No It All เพลงนี้ที่คุณขอกันมาเดี๋ยวใครรอฟัง Beautiful People Ed Sheeran Khalid รอได้นะครับรวมถึง Lucas Graham กับ Happy For You แล้วก็ยังมีงานจาก Justin Bieber กับ Sorry ด้วยเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้นะครับตอนเที่ยงฮะสำหรับวันเสาร์อาทิตย์ที่มัน Forward Extra FM 88วันนี้เจภัสวัตไปก่อนแล้วครับ
1: คลื่นลูกใหม่ Connectร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและมัน Forward Extra

0: Money Forward Extra Smart Money
1: ผ่อนช้าไปงวดเดียวคงไม่เป็นไรดอกเบี้ยคงจะปรับเพิ่มไม่กี่บาทนะครับวันนี้อาจจะใช่แต่เมื่อก่อนเนี่ยโหดกว่านั้นมากครับเมื่อก่อนนี้นะครับผิดนัดชำระงวดบ้านแค่งวดเดียวนะครับสถาบันการเงินจะคิดดอกเบี้ยผิดนัดจากเงินต้นคงค้างทั้งก้อนครับกู้บ้าน5ล้านผ่อนมา2ปีพลาดงวดเดียวดอกเบี้ยปรับจะคิดจากหนี้หลายๆล้านนะครับที่ยังไม่ถึงกำหนดจ่ายด้วยซ้ำธนาคารแห่งประเทศไทยก็เลยออกกฎใหม่เมื่อ1เมษายน2564ให้คิดจากเงินต้นของงวดที่ผิดนัดจริงเท่านั้นตัวอย่างคือถ้าค่างวด 42,000 บาทแยกเป็นเงินต้น 10,000 บาทดอกเบี้ย 32,000 บาทดอกเบี้ยปรับจะคิดจาก 10,000 นั้นพร้อมกำหนดเพดานว่าห้ามเกินดอกเบี้ยตามสัญญาบวกเพิ่มอีกไม่เกิน 3% จากเดิมที่บางที่เนี่ยคิดถึง 22% ใครที่มีสัญญากู้บ้านเกิน5ปีไม่ต้องตกใจนะครับเพราะว่าสิทธินี้ได้อัตโนมัติโดยที่ไม่ต้องขอแก้สัญญาครับ
0: Money Forward Extra Smart Money
2: Money Forward Extra We Play

เด็กตัวเล็กโตช้าสูงไม่ทันเพื่อนอาจส่งผลต่อพัฒนาการทั้งทางร่างกายและจิตใจอาจเสียโอกาสทางอาชีพที่ใฝ่ฝันศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่รามเราพร้อมดูแลลูกของคุณด้วยทีมผู้ชำนาญการด้านความสูงและส่งเสริมความสูงของลูกคุณให้เต็มศักยภาพ โทรเลย052-004-699ศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม

0: วังตาลโทร0910787777
1: ถ้าคุณอยากรู้ถึงอันตรายของบุหรี่ไฟฟ้าโทร Wood Air Service รับล้างแอร์24ชั่วโมงถ้าอยากรู้ว่าสูบบุหรี่ไฟฟ้าปอดจะพังแค่ไหนโทรช่างนะรับล้างแอร์ทั่วไทยเช็คสภาพแอร์ก็เหมือนคุณได้เช็คสภาพปอดเพราะทุกครั้งที่คุณสูบบุหรี่ไฟฟ้าในบ้านละอองฝอยน้ำมันขนาดเล็กจะไปสะสมในช่องแอร์และในช่องปอดคุณด้วยแอร์ล้างได้แต่ปอดคุณล้างไม่ได้นะครับจากสส

0: วังตาลโทร0910787777
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Mun Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.munforwardextra.com
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา21:00 น.
3: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
4: ช่วงนี้มาติดตามข่าวต้นชั่วโมงช่วงเวลา21:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือกับผมพันจ่าเอกนพดลคงมั่นครับรัฐบาลเปิดรับฟังความคิดเห็นร่างกฎหมาย3ฉบับรองรับอาสาพยาบาลชุมชนกำหนดค่าตอบแทนเดือนละ 15,000 บาทเปิดรับฟังความคิดเห็นถึง7และ8ตุลาคมนี้อีกสักครู่มีรายละเอียดให้ติดตามครับ
5: ขุมพลังแห่งอนาคตที่ให้คุณสัมผัสได้ตั้งแต่สตาร์ทใหม่แบตเตอรี่เกรดพรีเมียม3รุ่นจาก iShin แบตเตอรี่ SMF รุ่น Endurance Pro แบตเตอรี่ EFB รุ่น Endurance Pro Plus และแบตเตอรี่ AGM รุ่น Supreme X เพื่อนร่วมทางที่เพิ่มสมรรถนะการสตาร์ทให้เหนือไปอีกขั้นด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงที่เน้นความปลอดภัยและอายุการใช้งานที่ยาวนานให้รถของคุณพร้อมพุ่งทะยานอย่างเต็มพลังแบตเตอรี่ iShin ขุมพลังใหม่มั่นใจทุกเส้นทาง
6: สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
7: เมื่อมีอาการท้องเสียใช้
8: Greater Carbon ซองสีเทา
7: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาน
4: างสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลโดยกระทรวงสาธารณสุขเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อหลักการร่างกฎหมาย3ฉบับที่เกี่ยวข้องกับอาสาพยาบาลชุมชนหรืออสพ.ผ่านระบบกลางทางกฎหมายเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมเสนอความคิดเห็นโดยร่างฉบับแรกคือร่างระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยอาสาพยาบาลชุมชนกำหนดให้มีอสพ.เพื่อสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพปฐมภูมิเชิงรุกเป็นการเติมเต็มระบบสุขภาพเดิมและไม่ถือเป็นการจัดตั้งวิชาชีพใหม่โดยอสพ.มีสถานภาพเป็นอาสาสมัครไม่ใช่ข้าราชการพนักงานหรือลูกจ้างของรัฐและเน้นผลสัมฤทธิ์ของภารกิจแทนการลงเวลาปฏิบัติงานประจำฉบับที่2เป็นร่างระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการมอบหมายให้อสพ.ประกอบวิชาชีพเวชกรรมในการควบคุมของเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมเปิดรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์ให้อสพ.สามารถประกอบวิชาชีพเวชกรรมบางประการที่จำเป็นต่อการดูแลสุขภาพปฐมภูมิเชิงรุกการดูแลต่อเนื่องในชุมชนและการช่วยเหลือเบื้องต้นในภาวะฉุกเฉินภายใต้การควบคุมของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมส่วนฉบับที่3เป็นร่างประกาศเรื่องสิทธิอัตราหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการจ่ายเงินค่าตอบแทนโดยเสนอค่าตอบแทนอสพ.เดือนละ 15,000 บาทแยกจากค่าเดินทางค่าอุปกรณ์ค่าประกันอุบัติเหตุพร้อมใช้ภารกิจผลการปฏิบัติงานคุณภาพและความปลอดภัยเป็นเกณฑ์จ่ายเงินโดยไม่ยึดการลงเวลาเข้าออกงานทั้งนี้รัฐบาลจึงขอเชิญชวนประชาชนเจ้าหน้าที่ของรัฐอสม.อสส.และผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมแสดงความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์ law.go.th โดยร่าง2ฉบับแรกเปิดรับฟังจนถึงวันที่7ตุลาคม69ส่วนร่างเรื่องค่าตอบแทนเปิดรับฟังถึง8ตุลาคม2569มาต่อกันที่พยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ส่วนภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกมีฝนตกหนักบางแห่งในขณะที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีฝนลดลงขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับพยากรณ์อากาศในรายภาคภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ภาคใต้ทั้งสองฝั่งมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรครับทั้งหมดเป็นข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลอีก1ชั่วโมงข้างหน้ายังมีข่าวช่วงสุดท้ายให้ติดตามครับ

0: Mum Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังกอนฉบับชาวบ้านสุขภาพดีได้ไม่ต้องเสียสตางค์มากมายพูดถึงเวลเนสนะคะหลายคนอ่านนึกถึงโรงแรมหรูสปาอาหารราคาแพงค่ะแต่แท้จริงแล้วอยากสุขภาพดีต้องมีเงินเยอะหรือเปล่าคำตอบคือไม่จำเป็นค่ะหัวใจของเวลเนสคือการสร้างสุขภาวะที่ดีในชีวิตประจำวันและมีหลายสิ่งนะคะที่บอกว่าไม่จำเป็นต้องเสียเงินมากมายเลยเริ่มจากขยับร่างกายให้มากขึ้นคือทำกิจกรรมทางกายหรือ physical activity ซึ่งองค์การอนามัยโลกแนะนำให้ทำประมาณ 150-300 นาทีต่อสัปดาห์และฝึกกล้ามเนื้ออย่างน้อย2วันต่อสัปดาห์อย่างเช่นเดินเร็ววิ่งขี่จักรยานหรือแม้กระทั่งทำงานบ้านหรือว่าเดินขึ้นบันไดต่อมาคือกินอาหารธรรมดาให้ดีขึ้นไม่จำเป็นต้องเป็นซุปเปอร์ฟู้ดราคาแพงค่ะอาจจะเป็นข้าวไข่ปลาเต้าหู้ถั่วผักและผลไม้ตามฤดูกาลนอกจากนี้นะคะแนะนำให้กินผักและผลไม้ที่ไม่หวานรวมกันอย่างน้อยประมาณ400กรัมต่อวันค่ะอีกเรื่องที่ราคาถูกมากนะคะนั่นก็คือเรื่องของการนอนค่ะจัดเวลาเข้านอนและตื่นให้สม่ำเสมอลดการเล่นโทรศัพท์ก่อนนอนสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการนอนก็นับเป็นพื้นฐานสำคัญของสุขภาพที่ดีดังนั้นวันนี้ลองเปลี่ยนเป็นคำถามว่าวันนี้มีอะไรที่เราทำได้ฟรีๆเพื่อให้สุขภาพดีขึ้นบ้างเพราะ wellness ไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องของคนมีเงินแต่ควรเป็นวิถีชีวิตที่คนธรรมดาทุกคนก็เข้าถึงได้ถ้ามีคำถามสุขภาพถามหมอดาวได้นะคะโดยพิมพ์ H ตามด้วยคำถามส่งมาที่ LINE @mumforward
0: Mum Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังกอน
2: เนี่ยน้องอ้ายขอถามเรื่องฐานรากกำเตอปวดหัวขนาดเทฐานแพรกับใจเข็มปูนไปแล้วงานบ่เซสเตื้อ
3: ได้ค่ะบริษัทเข็มเหล็กชิงใหม่จำกัดช่วยคุณได้ใช้ฐานรากเข็มเหล็กสิรับน้ำหนักงานก่อสร้างได้ทุกชนิดฐานรากบ้านป้ายโฆษณาเสาไฟต่อเติมเราทำได้ฐานรากโรงจอดรถโกดังเสริมซุดชุดคำยันต้นไม้เราทำได้เข้าได้ทุกพื้นที่ตอบโจทย์ทุกการก่อสร้างเข็มเหล็กชิงใหม่โทร0956789494
4: ถึงหนูจะตัวเล็กแต่หนูทำให้พี่ตายได้นะหนูจะเข้าไปที่ปอดพี่ขยี้ให้แผลมันเปิดแล้วหนูจะไปต่อที่หัวใจหนูจะทุบมันทุบจนกว่าพี่จะตาย
5: ยิ่งเล็กยิ่งลายลึกเหมือนละอองฝอยน้ำมันขนาดเล็กของบุหรี่ไฟฟ้ามีนิโคตินตะกั่วสารหนูฟอร์มาลดีไฮด์ที่เข้าไปทำลายปอดได้ลึกบุหรี่ไฟฟ้าเลิกได้เลิกเลยจากสสส.
0: Mum Forward Extra. We play all the hits.

Stay with us and we'll be right back with more hits.

0: แม่ปิ่ง
1: อยากดูแลรูปหน้าที่ไหนดีอยากดูดีแต่กลัวพังกว่าเดิม
2: ไปที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปใช้บริการบอกต่อๆกันแพทย์พิถีพิถันใส่ใจละเอียดประเมินและวิเคราะห์รูปหน้าเฉพาะบุคคลทั้งโปรแกรมฉีดฟิลเลอร์โปรแกรมร้อยไหมโปรแกรมฉีดโบทูลินัมท็อกซินดูแลรูปร่างและบริการรักษาทั่วไป
3: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงใส่ใจดูแลทุกเคสด้วยบริการที่ทำให้คุณประทับใจติดตามได้ที่ Facebook ดร.น้ำหวานคลินิก
4: Happen

0: ไลน์แอดแม่ปิ่ง
1: นกวงนกเป็นนกวงนกนกวงนกเป็นนกอะไรบวกเป็นนกอะไรก็ไม่ไหวเชื้อโรคทั้งนั้นนกมาต้องให้เชียงใหม่ไล่นกช่วยไม่ว่าจะที่ไหนๆก็ติดตั้งตะข่ายกันนกฮะหรือน้ำสเตนเลสไล่นกอะหรือเจลไล่นกก็ได้แค่นี้นกก็ไม่มากวนใจแล้วที่สำคัญไม่ดูรกสายตาบ้านยังสวยเหมือนเดิมสำรวจหน้า งานให้ฟรีท้าพิสูจน์ปลอดนกปลอดภัยไว้ใจเชียงใหม่ไล่นกคลิกเลย Facebook เชียงใหม่ไล่นก

0: พิมพ์แอสไซน์ MUN 2010หรือโทร0924249996
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Mun Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.munforwardextra.com
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา22:00 น.
3: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐานช่วงนี้มาติดตามข่าวต้นชั่วโมงช่วงสุดท้ายประจำวันนี้จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยดิฉันเรือเอกหญิงกิตติยาภัทรล้อมฉิมพลีค่ะรัฐบาลยืนยัน27กันยายนนี้เดินหน้าเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมเตรียมขยายคูหาสู่ระดับอำเภอจาก 2,000 เป็น 5,000 หน่วยรองรับผู้ลงคะแนนกว่า5ล้านคนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
4: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
5: เสียวอะไรหรอครับ
4: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
5: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
4: โหดีจังเลยค่ะ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: ร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสนวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้ยืนยันชัดเจนว่าการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมจะจัดขึ้นตามกำหนดเดิมในวันที่27กันยายน2569โดยไม่มีกระบวนการชะลอเลื่อนหรือถ่วงเวลาการเลือกตั้งแต่อย่างใดส่วนกรณีที่ศาลปกครองได้มีคำสั่งถอนประกาศชะลอเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมและสั่งให้เดินหน้าเลือกตั้งตามกำหนดเดิมแต่มีการยื่นอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวนั้นเรื่องนี้ถือเป็นการดำเนินการตามขั้นตอนกระบวนการทางกฎหมายตามปกติที่ได้ยื่นไปแล้วตั้งแต่ก่อนหน้านี้เพื่อให้เกิดความรอบคอบและรัดกุมในแง่ของกฎหมายเท่านั้นไม่ใช่การล้มเลิกการเลือกตั้งโดยความคืบหน้าในการเลือกตั้งมีนายจ้างและผู้ประกันตนลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์เลือกตั้งจำนวนมากซึ่งคาดว่าน่าจะมีผู้มาใช้สิทธิ์ราว 50% หรือประมาณ5ล้านคนดังนั้นกระทรวงแรงงานจึงเตรียมขยายหน่วยเลือกตั้งจากระดับจังหวัดลงลึกถึงระดับอำเภอโดยเพิ่มจากเดิม 2,000 กว่าหน่วยเป็น 5,000 กว่าหน่วยและเร่งจัดทำคู่มือแนวทางวินิจฉัยบัตรดีบัตรเสียตลอดจนระบบป้องกันการลงคะแนนซ้ำเพื่อรองรับการลงคะแนนได้อย่างเรียบร้อยและรวดเร็วรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีย้ำว่ารัฐบาลมุ่งทำงานเชิงรุกเพื่อปกป้องสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตนทุกคนและขอเชิญชวนนายจ้างและผู้ประกันตนออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมในวันอาทิตย์ที่27กันยายน2569ตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 16:00 น.ปิดท้ายข่าวกันที่กรมชลประทานติดตามสถานการณ์น้ำทั่วประเทศฝนตกหนักหลายพื้นที่เฝ้าระวังอุทกภัยพร้อมระดมเครื่องจักรช่วยเหลือประชาชนกรมชลประทานรายงานสถานการณ์น้ำวันที่11กันยายน2569ระบุว่าประเทศไทยยังมีฝนตกหนักในหลายพื้นที่โดยภาคใต้ภาคกลางและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งขณะที่ปริมาณฝนสะสม24ชั่วโมงสูงสุด3อันดับได้แก่ตำบลจานแสนชัยอำเภอห้วยทับทันจังหวัดศรีสะเกษวัดได้ 141.3 มม.ตำบลห้วยโรงอำเภอร้องกวางจังหวัดแพร่138มม.และตำบลละหานทรายอำเภอละหานทรายจังหวัดบุรีรัมย์126.4 มม.ด้านสถานการณ์อุทกภัยจากปริมาณฝนที่ตกหนักและสะสมตั้งแต่เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาพบว่ามีพื้นที่ประสบอุทกภัยรวม28จังหวัดขณะที่สถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติแล้ว26จังหวัดและยังมีพื้นที่ประสบอุทกภัย2จังหวัดได้แก่จังหวัดจันทบุรีและจังหวัดนครพนมนอกจากนี้กรมชลประทานได้เตรียมเครื่องจักรเครื่องมือและกำลัง จ้าหน้าที่เพื่อสนับสนุนการช่วยเหลือประชาชนโดยมีการสนับสนุนเครื่องจักรเครื่องมือในช่วงฤดูฝนแล้วกว่า615หน่วยพร้อมเร่งระบายน้ำและเตรียมพื้นที่รับน้ำอย่างต่อเนื่องและทั้งหมดเป็นข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในวันนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลขอบพระคุณคุณผู้ฟังทุกท่านสำหรับการติดตามรับฟังแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่ในเช้าวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้ทีมข่าวกองทัพเรือทุกคนสวัสดีค่ะ

0: พี่สาขาเดียวในภาคเหนือเท่านั้น
1: Mitsubishi Heavy Duty ใหม่คอลแลบน้องเนยรุ่น Butter Series ได้เย็นเร็วได้ฟิลเตอร์ช่วยกรองฝุ่นได้ประหยัดไฟและได้เซ็ตของขวัญสุดน่ารักถึง31ธันวาคมนี้
2: แบบให้มีแต่ความน่ารักในอากาศ
3: คิดถึงแอร์คิดถึง Mitsubishi Heavy Duty ซื้อได้ที่มหาจักรเชียงใหม่ LINE @mahajakcm Mitsubishi Heavy Duty ปรับให้มีแต่ความสุขในอากาศ
4: ในขณะที่คุณกำลังฟังเพลงอย่างมีความสุขคุณเคยฟังเสียงร่างกายตัวเองบ้างไหมหลายทีหลังล่างที่มารู้จักร่างกายพร้อมเข้าถึงกล้ามเนื้อตัวเองกันเถอะที่ The Pillar Pilates Private Studio ดอนแก้วแม่ริมกับครูสอนที่ได้รับการการันตีจากหลักสูตรระดับโลกเปิดทุกวันและเวลาที่แมทช์กับคุณเช็คคิวเพื่อทดลองเล่นเพียง990บาท Search Google Map หรือ LINE @thepillar.pilates สะกด THEPILLAR
5: Month Forward Extra We play all the hits

0: Facebook BNT Make Home
1: ข่าวดีนิยมพาณิชย์ตอบโปรเซียสารลดถล่มราคา
2: แถมสนั่นเมือง
1: สะเทือนทั้งจังหวัด
2: Thunder Wave 110
1: 125
2: Super Cup
1: Scoopy
2: Giorno Plus
1: Lee
2: Click
1: และ PCX
2: ลดให้สูงสุดกว่า 7,000 บาท
1: Thunder Wave 110
2: ราคาเริ่มเพียง 39,900
1: และ Honda Scoopy
2: ราคาเริ่ม 49,900 บาทเท่านั้น
3: ยังไม่พอ
4: ของแถมจัดเต็ม
3: ทั้งตู้เย็น
4: เครื่องซักผ้า
3: เครื่องทำน้ำอุ่น
4: สูงสุดกว่า
3: 8,000 บาท
4: โปรแรงแบบนี้
3: เฉพาะเดือนนี้เท่านั้น
4: มั่นใจ
3: บริการหลังการขาย
4: การันตี
3: ด้วยทีมช่างคุณภาพ
4: รางวัลอันดับ1ของประเทศ
3: นึกถึงมอเตอร์ไซค์ Honda
4: ต้องที
3: ่นิยมพาณิชย์

0: Facebook ดร.จุนคลินิกรักษาโรคทั่วไปสิวและผิวพรรณ
1: รู้ไหมว่าคืนนี้คนเทสดีเขาไปไหนกันมาสนุกกับคืนที่ใช่ไปกับคนที่ชอบที่20คาราโอเกะที่ที่รู้ใจของคนเชียงใหม่มากว่า23ปีชวนเพื่อนไปร้องทุกเพลงฮิตทั้งไทยสากลจีนญี่ปุ่นเกาหลีหรือปาร์ตี้ยกออฟฟิศกันยันเช้าในห้อง VIP ขนาด30คนพิเศษกับโปรโมชั่นฟรีห้องฟรีมิกซ์ตลอดคืนสดชื่นกับเครื่องดื่มและเซตอาหารเริ่มต้นเพียง199บาทรวมความส

0: ได้เลยพิมพ์ @mun 2010หรือโทร092-424-9996
1: Listen to Mum Ford Extra Everywhere you are FM 88 Online mumford.com No filler, just killer hits Mum Ford Extra Music non-stop

0: วังตาลโทร0910787777
1: ชีวิตหลังเกษียณคุณภาพควรเริ่มออมอย่างมีวินัยต้องออมก่อนใช้อย่างน้อยที่สุด 10% ของรายรับ
2: ซึ่งปัจจุบันมีช่องทางการออมให้เลือกมากมายแต่หลายคนไม่เริ่มออมก่อนอายุ40ทำให้แก่ตัวไปต้องฝืนทำงานหาเงินทนอยู่อย่างลำบากอดมื้อกินมื้อเหมือนอย่างผม
3: เพราะความชรามาเร็วกว่าที่คุณคิดสูงวัยให้พร้อมต้องเตรียมก่อน40ปรารถนาดีจากส

มอเตอร์ไซค์ฮอนด้าไปเอ็มมอเตอร์รถทุกรุ่นฟรีแล้วไปเอ็มมอเตอร์เอกสารไม่ยุ่งยากไปเอ็มมอเตอร์อนุมัติไวในวันรีบไปเลยเอ็มมอเตอร์ชัดๆนะอยากถอยมอเตอร์ไซค์ฮอนด้าต้องไปที่เอ็มมอเตอร์ที่เอ็มมอเตอร์ฟรีดาวทุกรุ่นเอกสารไม่ยุ่งยากอนุมัติในวันรับรถได้เลยบัตรชมพูก็ออกรถได้ง่ายๆ4สาขาหางดงสันกำแพงแม่ริมและแม่แตงคลิก Facebook เอ็มมอเตอร์เชียงใหม่โอเคผ่านครับ

0: ร้านเหล็กนึกถึงเชียงใหม่เซ็นเตอร์สตีล
1: เสียสั่งถล่มมือถือราคาพิเศษที่นิยมพาณิชย์ iPhone 17 Pro Series ลดสูงสุดถึง 4,000 หรืออยากได้งบประหยัดต้องมือถือราคาพิเศษเริ่มแค่99บาทสบายใจไม่มีล็อกเครื่อง
2: โครมบุ๊กเรียนลื่นทำงานครบรายเดือนเพียง359บาทผ่อน 0% นาน24เดือน MacBook Neo ดาวเพียง 2,990 ฟรีประกันอุบัติเหตุซื้อทีวีวันนี้ยิ่งคุ้มในราคาสุดพิเศษเรื่องเก่าไม่รู้จะเก็บไว้ไหนเอามาลดเพิ่มได้อีกต่ออ
1: ยากติดโซลาร์เซลล์ที่บ้านก็ทำได้ผ่อนถูกกว่าค่าไฟที่จ่ายเอกสารง่ายไม่ยุ่งยาก

0: Facebook CPS Home Center วัสดุก่อสร้างเชียงใหม
1: ่ครับถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็วัดใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่ live.manforwardextra.com เสียงชัดไม่มีซ่า
2: Listen to Man Forward Extra Everywhere you are FM 88 Online manforward.com Turn on Tune in And turn up the hits Man Forward Extra Music non-stop

0: and we'll be right back with more hits. Month Forward Extra.
1: ครับถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็วัดใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่
2: live.manforwardextra.com
1: เสียงชัดไม่มีซ่า
0: Listen to Man Forward ExtraEverywhere you are, FM 88. Online, monthforward.com. Feel the vibe. And let the music take the lead. Month Forward Extra. Music non-stop.

0: ื่อผมเดี๋ยวคนก็จำได้สปอตเพลงทำให้คนจำมันฟอร์เวิร์ดทำให้คนรู้จักผลิตสปอตเพลงและลงโฆษณากับมันทักแชทได้เลยพิมพ์ @mun2010 หรือโทร0924249996
1: Listen to Mun Forward Extra Everywhere you are FM 88 Online MunForward.com

0: We'll be right back with more hits.
1: ครับถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็วัดใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่ live.manforwardextra.com เสียงชัดไม่มีซ่า
0: Listen to Man Forward ExtraEverywhere you are, FM 88. Online, manforward.com. Turn it on.
2: Oh yeah.
0: And let the hits keep rolling. Man Forward Extra. Music non-stop.

0: ได้เลยพิมพ์ @mun2010 หรือโทร092-424-9996
1: Listen to Mum Ford Extra Everywhere you are FM 88 Online MumFord.com No filler, just killer hits. Woo! Mum Ford Extra, music non-stop.

0: ในขณะที่คุณกำลังฟังเพลงอย่างมีความสุขคุณเคยฟังเสียงร่างกายตัวเองบ้างไหมไหล่ที่หลังล้านที่มารู้จักร่างกายพร้อมเข้าถึงกล้ามเนื้อตัวเองกันเถอะที่ The Pillar Pilates Private Studio ดอนแก้วแม่ริมกับครูสอนที่ได้รับการการันตีจากหลักสูตรระดับโลกเปิดทุกวันและเวลาที่แมทช์กับคุณเช็คคิวเพื่อทดลองเล่นเพียง990บาท Search Google Map หรือ LINE @thepillar.pilates สะกด THEPILLAR
1: Month Forward Extra

0: 88.
1: Walking down 29th and Park, I saw you in another's arms.

0: We'll be right back with more hits.
1: ครับถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็ว่าใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่ live.manforwardextra.com เสียงชัดไม่มีซ่า
0: Listen to Man Forward ExtraEverywhere you are, FM 88. Online, manforward.com. Hit after hit. Zero skips. All energy. Man Forward

0: Facebook หมูปิ้งเชียงใหม่สูตรโบราณ
1: ออกมอเตอร์ไซค์ Honda ไป M Motor รถทุกรุ่นฟรีแล้วไป M Motor เอกสารไม่ยุ่งยากไป M Motor อนุมัติไวในวันรีบไปเลย M Motor ชัดๆนะอยากถอยมอเตอร์ไซค์ Honda ต้องไปที่ M Motorที่เอ็มมอเตอร์ฟรีดาวทุกรุ่นเอกสารไม่ยุ่งยากอนุมัติในวันรับรถได้เลยบัตรชมพูก็ออกรถได้ง่ายๆ4สาขาหางดงสันกำแพงแม่ริมและแม่แตงคลิก Facebook เอ็มมอเตอร์เชียงใหม่โอเคผ่านครับ

0: Stay with us and we'll be right back with more hits. Month Forward Extra 88.
1: ออกมอเตอร์ไซค์ฮอนด้าไป M มอเตอร์รถทุกรุ่นฟรีแล้วไป M มอเตอร์เอกสารไม่ยุ่งยากไป M มอเตอร์อนุมัติไวในวันรีบไปเลย M มอเตอร์ชัดๆนะอยากถอยมอเตอร์ไซค์ฮอนด้าต้องไปที่ M มอเตอร์ที่ M มอเตอร์ฟรีดาวทุกรุ่นเอกสารไม่ยุ่งยากอนุมัติในวันรับรถได้เลยบัตรชมพูก็ออกรถได้ง่ายๆ4สาขาหางดงสันกำแพงแม่ริมและแม่แตงคลิก Facebook M มอเตอร์เชียงใหม่โอเคผ่านครับ

0: ทาวน์โฮมคอนโดอาคารพาณิชย์ราคาคุ้มค่าที่สุดในทุกทำเล
1: อยากให้ทุกเมนูขายดี
2: ต้องโก
3: อยากให้คนแน่นเต็มทุกโต๊ะ
2: ต้องโก
4: ที่อยากขายง่ายกำไรพุ่ง
2: ก็ต้องโกให้ธุรกิจก้าวหน้าไปกับโกโฮเซลศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารเราพร้อมมอบความสดจากวัตถุดิบคุณภาพความครบทั้งสินค้าและบริการความคุ้มกับสินค้าราคาขายส่งมากมายโกโฮเซลศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารความสำเร็จคุณเป้าหมายเราพบกันที่โกโฮเซลสาขาเชียงใหม
5: ่ไม่มั่นใจเลยหน้าโทรมผิวหย่อนคล้
6: อ
5: ยแวะมาปรึกษาคุณหมอที่วินคลินิกสิคะเราพร้อมใส่ใจดูแลมอบผลลัพธ์ที่ดีไม่ว่าจะเป็นการยกกระชับปรับรูปหน้าโดยโปรแกรมฉีดฟิลเลอร์โบทูลินัมท็อกซินเครื่องยกกระชับอัลตราซาวด์ประเมินเคสต่อเคสโดยหมอประจำทำแบบฟูลไทม์พร้อมออกแบบปรับรูปหน้าในสไตล์ที่เป็นคุณวินคลินิกอยู่ในโครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คซอย5 Facebook วินคลินิกหรือทางไลน์@วินคลินิก

0: ไปเลยครับอูชิจาปานิสแกสโตรบาร์นิมมานซอย6
1: คำว่าบ้านของคุณสะกดยังไงใช่บอานอบานหรือเปล่าอยากมีบ้านแบบงบไม่บานต้องที่โฮม888รับสร้างบ้านสร้างจบตามงบของคุณเห็นแบบบ้านก่อนสร้างด้วยเทคโนโลยี 3D เสมือนจริงใช้วัสดุคุณภาพมาตรฐานแบรนด์ชั้นนำพร้อมแนะนำเรื่องกู้และประสานสินเชื่อมั่นใจด้วยประสบการณ์สร้างบ้านกว่า10ปีมีวิศวกรและสถาปนิกดูแลทุกขั้นตอนเริ่มได้ทุกงบจบทุกเรื่องบ้านคลิก Facebook Home 888รับสร้างบ้าน

0: ับอูชิจาปานิสแกสโตรบาร์นิมมานซอย6
1: Listen to Mumford Extra Everywhere you are FM 88 Online Mumford.com Mumford Extra Music non-stop On weekends

0: วังตาลโทร0910787777
1: ชีวิตหลังเกษียณคุณภาพควรเริ่มออมอย่างมีวินัยต้องออมก่อนใช้อย่างน้อยที่สุด 10% ของรายรับ
2: ซึ่งปัจจุบันมีช่องทางการออมให้เลือกมากมายแต่หลายคนไม่เริ่มออมก่อนอายุ40ทำให้แก่ตัวไปต้องฝืนทำงานหาเงินทนอยู่อย่างลำบากอดมื้อกินมื้อเหมือนอย่างผม
3: เพราะความชรามาเร็วกว่าที่คุณคิดสูงวัยให้พร้อมต้องเตรียมก่อน40ปรารถนาดีจากส

0: It was just like a song when we were young.
1: Mum, Forward Extra. 88.

0: ียสั่งลดถล่มราคาสินค้าที่นิยมพาณิชย์กับมหกรรมเครื่องซักผ้าซื้อไซส์ใหญ่19กิโลซักผ้านวมได้ชิลๆจะซักกี่รอบก็ผ่อนวันละไม่ถึง16บาทจะถังเดียวฝาหน้าหรือ2ถังราคาคุ้มทุกตัวดาวเบาผ่อนสบายเริ่มเพียงหลักร้อยพร้อมของแถมสุดพิเศษ
1: ถ้าเสียดายเครื่องเก่าก็เอาไปแลกใหม่ได้ราคาสูงสุดตั้ง 2,000 หรือชอบแบบ2ถังขนาด20กิโลเหลือเพียง 7,000 กว่าฝนจะตกคราบจะหนักแค่ไหนก็หายห่วงเปลี่ยนเครื่องซักผ้าให้เป็นไซส์ใหญ่ซักสะอาดได้ง่ายๆคุ้มค่าคุ้มเวลาไม่ต้องจ่าย